0: เยาวชนอย่างเราทุกคนที่ตกเป็นทาสในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความอยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
1: เอาล่ะพี่ก็นั่งดูทีมพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในทีมหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
0: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
1: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
0: เชิญพี่พูดเลย
1: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
0: ห้าล้านครับ
1: โอเค
0: ห้าล้านวิว
1: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
0: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: เนี่ยติดพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สว
0: ั
1: สดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไ
1: อขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี
2: ้ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: ที่พวกเธอไม่ไว้ใจฝ่ายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฝ่ายขอบอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฝ่ายขอบนะครับ

0: ไปนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว
1: ้
0: ย
1: เฮ้ย
0: เออว่ะแต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
1: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเชิญดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
2: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่นะก็เข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
1: เออแล้วเราจะเอาไงดีวะ
0: นั่นดิ

0: ึ่งรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออ
0: โ
1: ชคดี
2: มากไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังแกกล้ามาที่นี่อีกเหรอ
4: เออคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับพี
3: ่โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยมั้ยล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายขอบตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่าของพี่มากพออยู่แล้ว
6: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทางเฟซบุ๊กบ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
7: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
6: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นอ่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟรายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆ

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกัน

0: ประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดจริง
0: ๆเออในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: มีไหมคะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพาพี่เดินคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดินจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
1: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
0: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
1: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
1: ค
2: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นนี่ฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: สวัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบหรอประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เดือนคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพาเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตีสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่สองที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: ประภาพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
5: 5 4 3
3: ที่อัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดติดอีกละ
5: 5 4 3 2แอคชั่น
6: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะ เช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะรู้หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา

0: ี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งไหนนะ
1: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
0: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
2: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
3: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
1: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
3: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
1: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางพ่อนะ
0: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
3: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
3: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
1: ไอเนื้อว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
2: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
4: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
0: ้
4: ย
2: โอ้โหหมดเลย
1: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
0: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
5: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
3: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบๆนี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
0: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
5: ติดกับกระจกกรรมมาตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
3: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
5: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
2: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
6: ฮึ
2: เจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
5: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้า

0: จกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วสุดเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
1: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
2: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
1: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
2: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
1: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
2: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
0: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
3: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
1: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
3: อย่ามายุ่งกับข้า
4: อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
1: มานี่เลยสิลา
4: เอ๊ะนี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
1: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
0: และวิภวะตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
5: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
1: ฮ่าฮ่า
6: ฮ่า
1: เฮ
6: ้
1: ย
6: อะไรกันเนี
7: ่
6: ย
7: แย่แล้วอยู่ทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์จิตสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมเกี่ยวกับการเตือนในเรื่องของการทำไม่ดีที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเด็กเส้นค่ะพี่ปอนเคยได้ยินไหมคะถ้าเราไม่มีเส้นเนี่ยจะอยู่ยากอยู่ลำบากกว่าคนอื
0: ่
1: น
0: แน่นอนเลยครับยิ่งอยากรวยรัดรวยเร็วหรือว่าได้งานดีได้งานเด่นเนี่ยก็ต้องพึ่งเส้นสายกันหน่อยแหละแต่จะเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเนี่ยก็ไปเลือกใช้กันเอา
1: แต่ก็สงสารคนที่เขาเป็นคนดีมีความสามารถแต่ว่าไม่มีเส้นเหมือนกันนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับอันนั้นเนี่ยเราต้องให้กำลังใจกันเองคือจะบอกว่าถ้าวันนี้เขามีเส้นแล้วเขาสำเร็จแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีล่ะเขาจะสำเร็จไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะต้องรักษาความดีแล้วก็ความเก่งของเราเอาไว้นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต้องสำเร็จแน่นอนค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูเคสของเด็กเส้นที่ไร้ความสามารถกันบ้างว่าจุดจบของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่าเด็กเส้นโดนสอยไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ครับคุณพ่อพอลงเครื่องแล้วผมก็รีบมาที่บริษัทคุณพ่อเลยครับคุณพ่อครับอย่าเพิ่งบอกใครนะครับว่าผมมาเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าผมเป็นลูกประธานบริษัทเนี่ยผมก็จะไม่ได้เห็นความจริงที่ว่าพนักงานของเราทำงานกันเป็นยังไงบ้าง
3: อันนี้สิพ่อสีหลอกไว้นี่นะโทรศัพท
4: ์ค่ะบอสกำลังทำให้อยู่ค่ะทิ้งเพียงได้ไหมคะ
5: ใจมีที่สั่งแล้วนะจ๊ะ
6: ขอบใจจ้ะ
4: พี่เบอร์มากเลยเดี๋ยวยังไงพี่ฝากซีล็อกเลยนะค่ะบอสได้เดี๋ยวรีบส่งให้นะคะเช็คเมลตอนนี้เลยค่ะ
6: แคล
4: ร์
6: ได้นะคะ
4: น้องแคลร์จ้า
7: พี่ทาพนักงานใหม่มาช่วยน้องแคลร์ทำงานจ้า
4: ดีจังเลยค่ะ
8: ผมชื่อเต้ครับพ่อชื่อตะแม่ชื่อติ้งลุงชื่อตรงแล้วก็มีอาต้อยเป็นอาของผมครับ
7: เรียกง่ายๆเลยนะว่าเต้เนี่ยคือญาติพี่เองมาจากสายพี่ติ๋มอ่ะส่วนพี่ติ๋มก็มีพี่น้องชื่อตู่ตาลติ้งแต๋วตุ๊กบ้านอยู่แถวถนนต้อง
9: พอนะคะพี่ต๋อยคือตอนนี้แพลวมึนตึ๊บเลยค่ะ
7: คืออย่างนี้นะนี่เพิ่งออกจากบริษัทมาสดๆร้อนๆเลยทำงานดีมากเลยนะจนทุกคนในบริษัทอิจฉาแม่เขาเลยบอกฝากช่วยพี่ทำงานนะจ๊ะ
9: จังเลยค่ะ
7: ได้
9: ค
7: นเก่งๆมาเต้นเลยนะ
9: ได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดี๋ยวไงแพลวสอนงานพี่เต้เองนะ
7: เห็นไหมที่ดีเขาใจดีจังนะอย่าดื้อนะเธอนะนอบน้อมล่ะฝากหน่อยนะงั้นพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะ
9: ได้ค่ะพี
7: ่ทำสบาย
4: ทำอะไรอ่ะ
8: เอ้าถ่ายรูปลงโซเชียลไงแพลวได้รู้ไงว่าทำงานที่ใหม่แล้วลงให้โลกรู้ว่าคนอย่างเราขยัน
4: โพสลงว่าขยันก็ช่วยทำตัวให้ขยันหน่อยแล้วกันนี่ฝากไปซีหลอกหน่อยนะเครื่องซีหลอกอยู่นู้น
8: อะไรไม่เอาเดี๋ยวก็ดาดบาดมือปกติหล่อบาดใจก็พอแล้วเฮ้ยคิดแคปชั่นได้ไงวะขอบใจมากแพลว
4: ถ้างั้นฉันฝากเอกสารพวกนี้ไปส่งที่ชั้น18หน่อยยุ่งอยู่
8: ไม่เอาอ่ะเดินแล้วปวดสะโพกเก็บไว้โยกกับคนน่ารักดีกว่าคิดได้อีกแล้วขอบใจมากแล้วเซฟครับฉันเซฟก่อน
4: ถ้างั้นฉันฝากโทรหาไอทีหน่อยบอกว่าช่วยรีเซ็ตพาสเวิร์ดหน่อยตอนนี้คอมเข้าไม่ได้เลยอ่ะ

0: ็นอินโทรเวิร์ตไม่อยากคุยกับคนแปลกหน้าเก็บไว้คุยกับคนน่ารักดีกว่า
1: เฮ้ยพี่จาวยังไงเนี่ยใช้อะไรก็ไม่ทำ
2: แล้วลืมไปหรือเปล่าเราเด็กเส้นด้วยอยากโดนได้ออกเหรอมองไรอยากโดนได้ออกหมดเลยปะเนี่ยฮะ
3: เสียลมแต่เช้าเลยเนี่ยไม่รู้กาละเทศะเลยเนี่ยโป๊ะโป๊ะ
2: ฝักโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป
1: ๊ะโอ้ยฉันอยากลาออกฉันจะลาออกถ้าต้องทำงานกับเด็กเส้นที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างเงี้ยฉันไปทำงานที่อื่นดีกว่า
2: เด็กเส้นเขาก็มีกันเยอะแยะมีทั่วไปหมดอ่ะมันแปลกตรงไหน
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงแทนที่จะสำนึกแล้วก็มาช่วยกันทำงานเนี่ยฮะ
4: มีให้ผมช่วยไหมครับ
3: เด็กใหม่ของเราอ่ะคุ้นหน้าเลยมีเริ่มจากนวดให้พี่ก่อนเลยน้อง
2: พอนวดให้พี่เสร็จนะ
3: ตอนเที่ยงก็ไปซื้อข้าวให้พี่กินซื้อข้าวเสร็จแล้วเนี่ยไปถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารเสร็จแล้วก็เอกสารไปเดินที่ชั้น18
2: พออีก5นาทีใกล้จะเลิกงานเน
4: ี่
2: ย
4: ไปปัดฝุ่นที่รถ
2: เดี๋ยวน
4: ี้ปัดฝุ่นที่รถนะรถพี่จอดอยู่ชั้นใต้ดินโอ้โห
2: ชัดโอ้โหไอ้น้อง
3: ครับ
2: ไม่ฆ่าพี่ไปเลย
4: เบาไปเหรอพี
2: ่เบาอะไรล่ะฮะเกือบตายเลยเกี้ยอย่าโดนเล่นออกอ่ะที่หลังผู้จัดการนะเว้ย
4: โอ้หลังผู้จัดการ
2: อาต้อย
5: เอาไว้เรื่องอะไรกัน
6: อุ๊ยคุณก๊อฟสวัสดีค่ะ
3: คุณด้วย
6: กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนี่คุณก๊อฟลูกประธานบริษัทที่นี่เลยนะถึงไปเรียนเมืองนอกมาแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วจะมานั่งบริหารที่บริษัทนี้ด้วยย่าเธอรู้ไหม
7: คุณต้อยครับนี่คุณต้อยชายเซ็ตเอาญาติของตัวเองเข้ามาทำงานในบริษัทนะครับกฎระเบียบข้อบังคับในการรับพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัทของเราก็มีชัดเจนไม่ใช่หรอครับคุณต้อยว่าเราต้องคัดเลือกคนจากการประเมินผลการทำงานเท่านั้นคุณต้อยแย่มากเลยนะครับไม่ซื่อสัตย์ไม่มีวินัยทุกคนยังทำงานกันเป็นเทวดาแบบเนี้ยความยุติธรรมในสังคมมันก็บิดเบี้ยวไปหมดสิครับคุณต้อยคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนอย่างคุณต้อยประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนอย่างคุณต้อยส่วนคุณเชิญครับ
3: ต้อยเส้นใหญ่จังเลย โดนด่าขนาดนี้ยังเชิญที่ทำงานหรอ
1: นั่งเลยทำงาน
7: เดี๋ยวครับผมหมายถึงเชิญเก็บของของคุณแล้วก็ออกไปได้แล้วครับ
6: ออกคนเดียวใช่ไหมครับ
7: ออกไปทั้งคู่เลยครับคุณต้อยเชิญเลยครับ
1: เล่นแพ็คคู่เลยอ่ะ
8: ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
9: ้เอาจริงๆคนอย่างเต้เนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะคะในสังคมเราพี่ปอนเคยเจอไหมคะลูกคุณหนูรักสบายใช้อะไรเนี่ยก็ทำไม่เป็นสุดท้ายต้องให้พ่อแม่เนี่ยใช้เส้นอยู่เรื่อยเลยค่ะ
10: เคยเจอสิครับแล้วจะบอกว่าคนแบบนี้เนี่ยก็มักจะได้ดีด้วยนะ
9: ถูกต้องค่ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต่อมสำนึกอักเสบนั่นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจี้อยากให้มีคนแบบคุณก๊อฟอีกเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคนดีเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนส่วนคนที่ทำไม่ดีเนี่ยต้องได้รับบทลงโทษค่ะ
10: ใช่เลยครับผมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับจะคิดเห็นยังไง
9: ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
11: ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการที่รับเด็กเส้นเข้ามาทำงานจริงแล้วเนี่ยคนที่ได้รับโอกาสจากเส้นสายเนี่ยควรที่จะมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ครับจะได้ไม่เสียเครดิตคนที่ฝากเข้าไปครับ
12: อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าผิดนะคะเพราะหนูมองว่าการมีคอนเนคชั่นก็ช่วยสร้างโอกาสในการทำงานถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกทางและไม่เอาเปรียบคนอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
11: โอ้โหระบบเด็กเส้นนี่มันแย่จริงๆเลยนะแทนที่คุณจะได้โอกาสแล้วจะตั้งใจทำมันให้ดีแต่ยังเอาเปรียบคนอื่นที่เขาตั้งใจจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์สำหรับคนที่ตั้งใจและทุ่มเทให้กับบริษัทครับ
10: เป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆบางคนเนี่ยก็มองว่าการใช้เส้นสายเนี่ยมันไม่แฟร์แต่บางคนเนี่ยก็มองว่ามีได้ใช้ได้แต่ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นนั่นเองครับ
9: ใช่แล้วค่ะการใช้เส้นสายเนี่ยหากใช้ในทางที่ถูกนะคะก็จะได้รับโอกาสแต่ถ้าเราใช้ในการเอาเปรียบสังคมเนี่ยจะทำให้คนดีมีความสามารถเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมเอาได้นะคะ
13: พี่จิ๊กคะหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะ
9: ได้เลยค่ะ
13: เส้นสายที่สร้างสรรค์นี้มันมีอยู่จริงๆใช่ไหมคะ
9: เส้นสายเนี่ยหมายถึงการชี้แนะแนวทางมันไม่ผิดหรอกค่ะแต่เราต้องหาคุณค่าในตัวเองให้เจอโดยที่ไม่ใช้เส้นสายค่ะ
10: ถ้าการช่วยเหลือกันนะครับเป็นไปในแนวทางที่ไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นก็ถือว่าช่วยให้คนเนี่ยได้รับโอกาสแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วยแถมยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกด้วยครับ
9: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องบอกเด็กๆแล้วก็เยาวชนทุกคนใช่ไหมคะพี่ปอนว่าเราจะต้องมีวินัยซื่อสัตย์พัฒนาตัวเองไปถึงเป้าหมายโดยที่เราไม่ต้องใช้เส้นสายเลยค่ะ
10: ใช่เลยครับผมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเก่งขึ้นมากๆเลยครับ
9: หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนได้รับมุมมองใหม่ๆไปไม่มากก็น้อยนะคะ
10: ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
9: แล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ

รู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยทหารไม่ว่าจะเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยทหารหรือการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นและคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางวินัยทหารแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่มั้ยเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปท่า

0: งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
1: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
2: ครับ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
3: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
3: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ดีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
3: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับ
0: หวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: รูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จ

0: และให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมี

โยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดักเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชั่นเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: รีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหรรษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หง

0: อยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงส์มีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
0: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
3: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
4: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
5: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
0: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
0: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
6: น้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเราจบไปแล้วกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะครับก็อย่าลืมไปทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยด้วยนะแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยว่าตนเองได้คะแนนเท่าไรมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรบ้างและวันนี้นะครับก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วชื่อหน่วยขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้คุณครูมีอะไรมาฝากเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะครับนักเรียนดูก่อนเลยคำถามคือนักเรียนรู้จักวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือไม่อย่างไรไหนใครรู้จักยกมือขึ้นปลายทางรู้จักไหมรู้จักกันไหนใครพอจะบอกได้บ้างว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนคืออะไรอิงฟ้า
2: วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในประเทศไทยเพราะว่าเป็นวรรณคดีที่นำเสนอชีวิตของสามัญชนได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับปลายทางล่ะครับสามารถตอบได้หรือไม่ว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนคืออะไรมีลักษณะอย่างไรก็เป็นวรรณคดีที่

0: นไทยส่วนใหญ่รู้จักกันนะครับแล้วก็สะท้อนสภาพชีวิตของสามัญชนได้เป็นอย่างดีดังคำตอบต่อไปนี้นะครับปลายทางก็ดูแล้วก็ศึกษาคำตอบได้เลยนะครับต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดข้อต่อมานะครับคำถามถามว่าหากกล่าวถึงเรื่องขุนช้างขุนแผนนักเรียนรู้จักตัวละครตัวใดบ้างชื่อเรื่องก็อาจจะบอกแล้วก็ได้หากกล่าวตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนนักเรียนรู้จักตัวละครตัวใดบ้าง
1: นางวันทองขุนช้างขุนแผนพายงามแล้วก็นางทองประศรีครับ
0: โอ้ตอบได้เยอะเลยนะครับนางวันทองขุนช้าง
1: ขุนแผน
0: ขุนแผน
1: นะพายงาม
0: พายงาม
1: นางทองประศรี
0: และนางทองประศรีปรบมือให้เพื่อนก็ดังที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นะครับปลายทางก็ดูด้วยนะครับก็จะมีตัวละครหลักๆดังนี้ซึ่งเป็นตัวละครที่ดำเนินเรื่องในส่วนของขุนช้างขุนแผนนะครับและกิจกรรมวันนี้นะครับครูโอก็จะพานักเรียนสนทนาภาทีเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นบทนำที่จะนำเข้าสู่เรื่องในวันนี้เป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับเรามาดูพร้อมกันเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นนิยายรักพื้นบ้านเป็นนิยายรักพื้นบ้านมีหลายรสรสในที่นี้ไม่ใช่รสชาติแต่เป็นรสของความรสของความสุขรสความทุกข์ผิดหวังสมหวังและตื่นเต้นนักเรียนเข้าใจความสุขไหมความทุกข์ความเสียใจเข้าใจใช่ไหมความตื่นเต้นความสมหวังผิดหวังเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจกล่าวกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยอยุธยาต่อมามีคนนำมาแต่งเป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนำมาเขียนเพื่อที่จะอยู่ได้นานนะครับและชำระใหม่ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือช่วงสมัยรัชกาลที่1 2และ3นี่คือรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกกันว่าเสภาขุนช้างขุนแผนต่อมาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีหลายตอนไม่ใช่มีแค่ตอนเดียวนะครับมีหลายตอนมากตัวละครเอกที่ดำเนินเรื่องก็จะมีใครขุนช้างขุนแผนอันนี้ตามชื่อเรื่องเลยและก็นางวันทองซึ่งเป็นตัวละครที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6จะเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามถ้าอยากรู้ว่าพลายงามเป็นลูกของใครเกิดมาจากใครเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับและตอนกำเนิดพลายงามนี้ก็เป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่แสดงว่าท่านสุนทรภู่เป็นผู้แต่งเรื่องนี้นะครับคำถามชวนคิดอ่านคำถามพร้อมกัน
2: ถ้านักเรียนได้อ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่ไม่สามารถแปลความหมายของคำศัพท์ได้นักเรียนจะทำอย่างไร
0: นักเรียนจะทำอย่างไรสมมติว่านักเรียนมีโอกาสได้อ่านวรรณคดี1เรื่องเรื่องขุนช้างขุนแผนก็ได้แล้วนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อเรื่องแปลความหมายของคำศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้แต่งด้วยบทร้อยกรองใช่ไหมแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองซึ่งก็จะมีคำศัพท์ที่ทั้งยากและง่ายส่วนใหญ่ก็จะยากถ้าไม่เข้าใจนักเรียนต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นมีคนยกมือตอบนะครับ
1: จะสามารถค้นหาทางพจนานุกรมแล้วก็แปลจากบริบทนั้นๆได้ครับ
0: ประมือให้เพื่อนเราสามารถดูความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรมหรือคาดเดาหรือแปลจากบทของประโยคนั้นๆได้นะครับดังคำตอบต่อไปนี้ปลายทางก็ศึกษาคำตอบไปพร้อมๆกับต้นทางด้วยนะครับและวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ถามว่า

ว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นบทร้อยกรองก็จะมีคำศัพท์มากมายใช่ไหมครับนักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับการแปลคำศัพท์เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องเพื่อนำไปสู่การถอดความจากบทร้อยกรองให้ได้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์แล้วก็สามารถเขียนอธิบายด้วยเดี๋ยวกิจกรรมในวันนี้จะให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนรวมไปถึงการบอกประโยชน์นักเรียนต้องสรุปประโยชน์ของการอธิบายความหมายของคำศัพท์ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์กันว่าจะต้องมีหลักการอย่างไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับเนื้อหาส่วนนี้สำคัญมากเรามาดูข้อที่1เขาบอกว่าการเปิดดูความหมายจากพจนานุกรมเนี่ยสามารถทำได้เดี๋ยวครูโอนะครับจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้รู้จักเล่มพจนานุกรมปลายทางดูพร้อมกันนะครับเคยเห็นไหมนี่คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นเล่มพจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์ไว้จำนวนมากถ้าเป็นของนักเรียนก็จะเรียกว่าฉบับพกพาเป็นเล่มเล็กๆใช่ไหมแต่เล่มนี้เป็นเล่มใหญ่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูเอาไว้ว่าเล่มแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปลายทางดูด้วยนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำอธิบายเขาบอกว่าพจนานุกรมคือหนังสือว่าด้วยถ้อยคำที่ทำไมในภาษาใดภาษา1เรียงตามลำดับของเรียงตามลำดับของโดยทั่วๆไปเนี่ยจะบอกความหมายและที่มาของคำซึ่งเราสามารถเปิดดูความหมายได้ไหนใครเคยใช้พจนานุกรมยกมือปลายทางยกมือด้วยใครไม่เคยใช้เอามือลงลงกลครูโอเสร็จแล้วเอามือลงครับทุกคนก็อย่างที่บอกมันจะเรียงลำดับตัวอักษรตั้งแต่ถ้าเป็นพยัญชนะก็จะเรียงตั้งแต่กไก่ถึงฮนกฮูกส่วนสระก็จะเริ่มตั้งแต่สระอะสระอะรู้จักไหมรู้จักต่อมาครับการสังเกตและดูบริบทของประโยคนักเรียนสังเกตข้อความที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงพร้อมกันสิบริบทคือพอก่อนคำข้อความหรือสถานการณ์แวดล้อมอย่างที่เพื่อนตอบคำถามว่าถ้าเปิดดูความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรมแล้วยังไม่เข้าใจหรือในพจนานุกรมไม่มีบอกนักเรียนก็จะต้องคาดเดาจากบริบทสถานแวดล้อมของประโยคจึงจะสามารถรู้ความหมายของคำศัพท์คำนั้นได้นะครับในการคาดเดาสถานการณ์แวดล้อมนั้นก็เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความหมายของภาษาและถ้อยคำต่างๆซึ่งสามารถอธิบายได้จากการดูบริบทเข้าใจไหมบริบทแวดล้อมของประโยคนั่นเองต่อมาครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมแข่งขันการทายคำศัพท์ตอนนี้นักเรียนก็แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วปลายทางถ้าแบ่งกลุ่มไม่ได้ก็จับคู่ก็ได้หรือจะเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเตรียมตัวครูโอก็จะมีคำศัพท์มาให้ทั้งหมด7คำศัพท์ทั้งหมด7คำโดยจะเลื่อนให้ดูทีละคำนะครับเลื่อนให้ดูทีละคำส่วนที่เป็นความหมายอยู่ที่หน้าห้องอยู่ที่ผนังหน้าห้องนะครับส่วนที่เป็นความหมายปลายทางก็สามารถดูความหมายจากหน้าห้องได้แล้วให้ลองจับคู่นะครับกับคำศัพท์ฟังอีกครั้งนะครูจะเลื่อนสไลด์ไป

0: ทีละคำทีละคำศัพท์แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันดูว่าคำที่ครูเปิดให้ดูนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกลุ่มไหนยกมือขึ้นก่อนครูเห็นก่อนกลุ่มนั้นมีสิทธิ์ตอบและรับหัวใจ2ดวงรับทราบปลายทางรับทราบปลายทางรับทราบต้นทางรับทราบ
1: ทราบ
0: พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเอามือรวมพลังกันไว้สู้ไม่สู
1: ้
0: สู้ไม่สู้
1: ส
0: ู้สู้พร้อมแล้วไปดูคำแรกกันเลยครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์ตอบหมอตำแยคือ
2: หญิงที่มีอาชีพทำคลอดตามแผนโบราณค่ะ
0: หญิงที่มีอาชีพทำคลอดตามแผนโบราณถูกไหมครับถูกต้องรับไปเลยหัวใจ2ดวงใช่ไหมหัวใจ2ดวงครับเอาไปติดเลยนะครับคำต่อไปคำต่อไปนะครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับสำเนียกกลุ่ม5ยกมือครับ
3: สำเนียกคืออาการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าสำเนียกคืออาการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวถูกไหมไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกกลุ่มอื่นกลุ่มที่3ยกมือสำเนียกคือ
4: สำเนียกคือฟังคอยเอาใจใส่กำหนดจดจำครับ
0: ถูกต้องสำเนียกคือฟังเอาใจใส่กำหนดจดจำนะครับอย่างง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือการสำเนียกตนเองการรู้จักตนเองกำหนดตนเองจดจำตัวเองนะครับหัวใจสองดวงใช่ไหมครับกลุ่มที
5: ่
0: มีการเตือนครูด้วยให้หัวใจสองดวงต่อไปครับต่อไปคำว่าขัดเขมรขัดเขมรเตรียมตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยกมือกลุ่มที่สองยกมือ
6: นุ่งผ้าโจงกระเบนแบบเขมรค่ะ
0: นุ่งผ้าโจงกระเบนแบบเขมรถูกต้องรับหัวใจ2ดวงจากครูโอนะครับคำต่อไปนะปลาใสปลาใส1 2 3ยกกลุ่ม3ยกมือก่อน
7: พูดด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อกันครับ
0: ถูกไหมครับปลายทางว่าถูกไหมถูกต้องและต่อไปครับต่อไปสรุปสลายยกมือกลุ่มที่5ยกก่อนสรุปสลายคืออ
3: าการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวค่ะ
0: อาการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวถูกต้องครับรับหัวใจ2ดวงนะครับและต่อไปเพาะผอยคำนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเพาะผอย1 2 3ยกมือกลุ่ม2เพาะผอย
8: อาการที่ร่วงหล่นไปโดยเร็ว
0: อาการที่ร่วงหล่นไปโดยเร็วถูกต้องนะครับเหลือกลุ่มไหนยังไม่ได้แต้มเราอยู่ด้วยกันในสังคมเราให้โอกาสเพื่อนไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คำต่อไปนะครับครูโอจะให้โอกาสกลุ่มที่4ในการตอบคำถามกลุ่มที่4พร้อมไหมพร้อมนะครับคำสุดท้ายคือลูกปะลำลูกปะลำปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับกลุ่มที่4ตอบคำถามครับกลุ่มที่4ตอบคำถาม
9: เครื่องประดับสำหรับผูกข้อมือลูกกลมๆครับ
0: เครื่องประดับสำหรับผูกข้อมือมีลักษณะเป็นลูก
9: กลมๆครับ
0: กลมๆถูกต้องได้หัวใจสองดวงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันหมดหรือยังหมดแล้วคะแนนของแต่ละกลุ่มนั้นจะได้กี่คะแนนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่หนึ่งได้หัวใจสองดวงปรบมือกลุ่มที่สองโอ้ได้เยอะได้สี่ดวงปรบมือกลุ่มที่สามได้กี่ดวง
1: ส
0: ี่ดวงปรบมือและกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ได้กลุ่มละ2ดวงปรบมือครับเป็นยังไงบ้างครับกับการที่ได้ทำกิจกรรมแข่งขันทายคำศัพท์ทำให้นักเรียนได้เกิดความปรึกษาหารือความสามัคคีในการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มแล้วก็มีการแข่งขันกับกลุ่มอื่นด้วยสะท้อนกระบวนการกลุ่มของนักเรียนว่านักเรียนสามารถนำพากลุ่มของตนเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรบ้างอัปโหลดมือให้ตนเองนะครับอีกครั้งหนึ่งและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ให้นักเรียนเขียนอธิบายย้ำนะเป็นการเขียนอธิบายนักเรียนต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรโดยทำลงในใบงานที่1การอธิบายความหมายของคำศัพท์เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดปลายงานนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานที่1ให้นักเรียนนะครับสังเกตการทำงานและอธิบายเพิ่มเติมหานักเรียนไม่เข้าใจนะครับหลังจากนั้นประเมินวิธีการเขียนอธิบายคำศัพท์ของนักเรียนด้วยสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะทำใบงานที่1เสร็จก็สามารถส่งกับครูประจำวิชาได้นะครับครูให้มากี่ข
1: ้
0: อ
1: 10
0: ข้อแสดงว่าต้องหาให้ได้10คำหาจากไหนได้บ้างหาจากไหนได้บ้างจากหนังสือวรรณคดีลำนำวันนี้เอามาไหม
1: เอามา
0: ไหนกลุ่มไหนเอามาเอาขึ้นมาข้างบนช่วยกันนะครับปลายทางเอาหนังสือวรรณคดีลำนำมาด้วยนะครับไหนครูขอยืมหน่อยครับลูกครูขอยืมหน่อยปลายทางครับหนังสือเล่มนี้วรรณคดีลำนำสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งทุกโรงเรียนก็จะได้เป็นเล่มจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะมีเนื้อหาของเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามอยู่ให้นักเรียนนะครับศึกษาคำศัพท์จากเล่มนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเปิดไปเรื่องขุนช้างขุนแผนถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

หมดเวลาแล้วนะครับกับการทำกิจกรรมค้นหาคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนและเขียนอธิบายคำศัพท์ใช่หรือไม่ใช่นะครับนักเรียนครับการเขียนอธิบายคำศัพท์เนี่ยอย่าลืมว่าต้องเขียนอธิบายให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เข้าใจความหมายผิดเพี้ยนไปได้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยแล้วก็ประเมินความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับครูโอเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างคำศัพท์มาให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูพร้อมกันและให้ปลายทางเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนยังเขียนไม่ครบก็สามารถเขียนเพิ่มเติมไปได้นะครับทราบไหมทราบคำแรกยิ่งยวดสังเกตเวลาครูโอเขียนครูโอจะมีคำว่าเช่นเหมือนเป็นการยก

0: ภัยเช่นเดินทางโดยสวัสดิภาพคำที่3คำว่าอดสาคำนี้ครูโอไม่ได้เขียนผิดนะครับเพราะนำมาจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนามที่ครูให้ดูไปเมื่อก่อนหน้านี้ที่ต้องใช้คำว่าอดสาเพื่อให้คล้องจองกับคำสัมผัสในวรรคก่อนหน้านี้นะครับอดสาก็คือสานั่นแหละหมายถึงความบากบั่นเช่นทำงานอย่างบากบั่นพยายามต่อมาคำที่4คำว่าอาลัยอาลัยก็คือห่วงใยพัวพันเช่นอาลัยถึงคนที่จากไปแล้วก็คือคนที่เสียชีวิตนะครับต่อมาอนาจใจเคยได้ยินไหมอนาจใจหมายถึงสงสารสลดใจเช่นเรื่องนี้น่าอนาจใจยิ่งนักต่อมาเดียงสาเคยได้ยินไหมคนนี้ไร้เดียงสาจังเลยเดียงสาก็คือรู้ภาษาถ้าบอกว่าไร้เดียงสาก็จะหมายถึงเดียงสาหมายถึงรู้ภาษารู้ความถ้าบอกว่าไร้เดียงสาหมายถึงไม่รู้ความไม่รู้ภาษานะครับต่อมาวิววิวหอวออิววิวเป็นอักษรนามประเภทหอนามวอหอนามวอแวนนะครับวิววิวก็คือมีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดลงไปใจจะขาดลงไปร้อนๆประมาณนี้นะครับเช่นรู้สึกใจวิวเป็นลมแล้วก็คำสุดท้ายที่ครูโอยกตัวอย่างมาจังรีดคุ้นไหมเคยได้ยินไหมครับจังรีดก็คือจิ้งรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอย่างที่ครูโอยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนั้นก็สามารถทำให้นักเรียนนั้นได้ดูเป็นแนวทางในการเขียนอธิบายคำศัพท์ให้ถูกต้องและครบถ้วนคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนในวันนี้อ่านคำถามพร้อมกันครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับอันไหนตัวแทนรัฐธรรมมีประโยชน์อย่างไร
1: การที่เรารู้การศึกษาความหมายของคำศัพท์นั้นๆจะทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มากขึ้นครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถ้าเราเรียนรู้คำศัพท์บ่อยๆใช่ไหมครับศึกษาความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนก็จะทำให้สามารถอ่านเนื้อเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจและรู้ความหมายของคำศัพท์มากขึ้นเขาเรียกว่ามีคลังคำศัพท์มากขึ้นจากที่รู้10ก็จะกลายเป็นรู้20จากที่รู้20ก็จะกลายเป็นรู้30ไปเรื่อยๆและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองขุนช้างขุนแผนแสดงว่าชั่วโมงหน้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ฝึกอ่านบทร้อยกรองแน่ๆเลยฝึกอ่านแบบทั้งธรรมดาแล้วก็แบบใส่ทำนองสนอสำหรับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้าง1
2: ไปความรู้ที่2เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง
0: 2และสุดท้ายก็จะต้องมีการเตรียมแบบประเมินการอ่านบทร้อยกรองด้วยเพราะว่าจะได้ประเมินถูกต้องว่าใครอ่านดีใครควรมีข้อปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใบความรู้ใบงาน

0: สามารถดาวน์โหลดได้ที
1: ่ www.dltv.ac.th
0: เก่งมากปรบมือให้ตนเองแล้ววันนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับในวันนี้เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเราสามารถค้นหาคำศัพท์ได้จากพจนานุกรมถ้าไม่เข้าใจจากพจนานุกรมรู้จากไหนบ้างสามารถสืบค้นตามเว็บไซต์ต่างๆได้ไหม
2: ได
0: ้เว็บไซต์ Google หรือเว็บไซต์พจนานุกรมนะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีหรือถ้าไม่มีเว็บไซต์ไม่มีพจนานุกรมก็คาดเดาจากบริบทความหมายสถานการณ์แวดล้อมของประโยคนั้นๆ นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ดีๆจากคดีปกครองต่อพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในวันนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบนั่นเองครับนักเรียนจากในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้การหาคอรนอไป1วิธีแล้วใช่ไหมครับคือการหาคอรนอโดยการหาผลคูณรวมใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้อีก1วิธีครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาคอรนอของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนโดยการแยกตัวประกอบได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับสำหรับในชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะหาคอรนอของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนครับวันนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหาคอรนอของ8และ12โดยการหาผลคูณรวมครับนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมครับว่าการหาคอรนอโดยการหาผลคูณรวมเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นแรกต้องหาอะไรก่อนลูกหาอะไรครับหาพหูคูณของใครครับ
2: ของ
1: 8และ12จากนั้นทำไงต่อครับเมื่อหาพหูคูณของ8และ12เสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับ
2: หา
1: พหูคูณรวมหรือ
2: ผลค
1: ูณรวมของ8และ12เมื่อนักเรียนได้พหูคูณร่วมหรือผลคูณร่วมมาแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อครับผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดซึ่งผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนั้นก็คือ
2: คอร
1: นอนั่นเองครับเดี๋ยวฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหาคอรนอของ8และ12และฟังสัญญาณหมดเวลาจากครูฟุกนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนนักเรียนทางต้นทางและปลายทางทำกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเพื่อนๆต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครน.ของ8และ12เนี่ยคือจำนวนใดนะครับถ้าเราจะหาโดยการหาผลคูณร่วมนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันครับครูฟุกนะครับจะถามนะครับขอถามเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับขอถามเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับครูฟุกขอถามกลุ่ม2ครับ1คนครับนักเรียนครับขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรนะครับ
1: หาพหุคูณของ8ครับ
0: หาพหุคูณของ8พหุคูณของ8ได้แก่จำนวนอะไรบ้างครับ
1: 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96และจำนวนอื่น
0: ๆเก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับทำอย่างไรต่อหาพหุคูณของ
2: 12
0: นะครับขอเป็นกลุ่ม3ครับ1คนครับเชิญเลยครับ
3: พหุคูณของ12ได้แก่12 24 34เอ้ย36 48 60 72 84 96 1 108 100110ป่ะ186ซะ120ครับ
0: 120
3: 132แล้วก็144ครับแล้วก็อื่นๆ
0: แล้วมีจำนวนอื่นอีกใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้พหุคูณของ8และพหุคูณของ12เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อครับพิจารณาอะไรต่อครับตอบพร้อมกันพหุคูณร่วมหรือผลคูณร่วมให้กลุ่ม5เป็นคนตอบครับทั้งกลุ่มตอบพร้อมกันว่าพหุคูณร่วมของ8และ12คือจำนวนใดบ้างครับ
2: 24
0: 48 72 96มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีจำนวนอื่นอีกใช่ไหมครับที่เป็นพหุคูณร่วมของ8และ12นะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้พหุคูณร่วมหรือผลคูณร่วมของ8และ12เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนี้เลยนะครับฉะนั้นครับเมื่อได้ผลคูณร่วมนะครับหรือพหุคูณร่วมนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อกลุ่ม4ครับตอบพร้อมกันพิจารณาอะไรต่อครับ
2: ผลค
0: ู
2: ณร
0: ่
2: วมที
0: ่
2: น
0: ้
2: อยที
0: ่
2: ส
0: ุ
2: ด
0: คือจำนวนใดครับคือ24นั่นเองครับจากนั้นครับกลุ่ม1ครับเมื่อพิจารณาแล้วว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดคือ24ทำยังไงต่อครับ
2: ตอบ
0: ทำยังไงต่อครับสรุปคำตอบสรุปคำตอบคืออะไร
2: ด
0: ังนั้น
2: คือ
0: 24นั่นเองครับและตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับปรบมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับนะครับเดี๋ยวครูปลายทางก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับสำหรับเรียนต้นทางเดี๋ยวครูฟุกจะนำสมุดมาตรวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับครน.ของ8และ12เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับ24หมายความว่า24ต้องเป็นจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยครับ
2: ที
0: ่น้อยที่สุดที่หารด้วย8และ12ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้จาก24เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย8และ12ได้ลงตัวจากข้อความนี้ครับนักเรียนเขียนแสดงเป็นประโยคเสระการหารได้อย่างไรครับได้อย่างไรเอ่ยได้อย่างไรครับได้อะไรนะครับ
2: 8หาร
0: 24อะไรนะครับ24
2: หารด้วย8
0: หารด้วย8ใช่ไหมครับได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับได้ผ่านเป็น3ใช่ไหมครับแล้วทำไงต่อครับอีกอันหนึ่ง
2: 24หารด้วย12
0: 24หารด้วย12ได้ผลหารเป็น
2: 2
0: นั่นเองครับตรงนี้นะครับเราเห็นนะครับว่า24เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดและที่หารด้วย8และ12ได้ลงตัวนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนจากประโยคไสยลักษณ์การหารนะครับถ้าเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็คือจากประโยคไสยลักษณ์การหารเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณทำได้อย่างไรครับ8อะไรครับ
2: 8
0: คูณ3นะครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น24ใช่ไหมครับแล้วจากตรงนี้แล้วครับ
2: 12
0: 12 อะไรนะครับ
2: 12
0: คูณ2นะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ24นั่นเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้เมื่อนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสถานการณ์คูณครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนทุกคนเนี่ยมาอภิปรายร่วมกันหน่อยนะครับนักเรียนดูตรงนี้ครับจาก8คูณ3นะครับซึ่ง8เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรมาเนี่ยตัวอะไรมาเป็นตัวหาร3คือผลหารนะครับและจะเท่ากับ24ก็คือตัวตั้งใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้ครับ8คูณ3นะครับ8ที่เป็นตัวหารครูฟุกอยากให้นักเรียนเนี่ยแยกตัวประกอบของ8ได้อะไรครับแยกตัวประกอบของ8
2: 2 2 2 2
0: แยกตัวประกอบของ8ได้เป็น2 2 2 2ตรงนี้คือเราแยกตัวประกอบของ8และจะทำอย่างไรล่ะถึงให้ได้24นักเรียนก็ต้องคูณอะไรเข้าไปครับ
2: 3
0: คูณ3ใช่ไหมครับเราถึงได้ผลคูณเป็น24นะครับจากการแยกตัวประกอบของ8ได้เป็น2คูณ2คูณ2นักเรียนก็ต้องคูณ3เพื่อให้ได้ผลคูณเป็น24ก็คือคอร์นอของเราใช่ไหมครับจากตรงนี้ครับจาก12คูณ2ครูฟุกต้องแยกตัวประกอบของใคร
2: 12
0: นะครับได้เป็นอะไรครับ
2: 2คูณ
0: 3อะไรครับแยกตัวประกอบของ12ได้เป็น
2: 2คูณ2ค
0: ู
2: ณ3
0: ได้เป็น2คูณ2คูณ3ใช่ไหมครับตรงนี้คือการแยกตัวประกอบของ12ใช่ไหมครับแล้วทำยังไงถึงให้ได้เท่ากับ24นี่ก็ต้องคูณแล้วเข้าไปดูด้านหน้าคูณ2ก็ต้องคูณ2เข้าไปถึงได้ผลคูณเป็น24ก็คือคอร์นอของเราใช่ไหมครับจากตรงนี้ครับนักเรียนครูฟุกจะให้นักเรียนมาร่วมกันสังเกตครับตอนนี้ครับนักเรียนได้แยกตัวประกอบของ8มาแล้วใช่ไหมครับและได้แยกตัวประกอบของ12จากตรงนี้ครับนักเรียนที่นักเรียนได้แยกตัวประกอบของ8และ12นั่นเลยพิจารณาครับว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้คอร์นอเป็น24สังเกตสิมีอะไรซ้ำกันไหมหรือมีอะไรเหมือนกันไหมอะไรครับ
2: 2
0: คูณ2ใช่ไหมครับจากการแยกตัวประกอบของ8และ12เนี่ยนักเรียนเห็นนะครับว่าเอ๊ะ2คูณ2เนี่ยมันซ้ำกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการหาหอรมอเนี่ยนักเรียนก็ตอบ2คูณ2เลยใช่ไหมแสดงว่า2คูณ2เนี่ยเป็นจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยครับที่มากที่สุดที่หาร8และ12ได้ลงตัวหรือ2คูณ2เป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ8และ12นะครับถ้าเราหาคอร์นอเราก็เอาตัวที่ซ้ำกันมาก่อนนะครับก็คือ2คูณ2หรือตัวหารร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับจากนั้นครับทำอย่างไรถึงจะให้ได้24
2: เอาคูณ2
0: 3แล้วเนี่ยบอกว่านำ2มาคูณก็คือจำนวนที่เหลือใช่ไหมนำ2มาคูณและนำ
2: 3
0: มาคูณได้ผลคูณเป็น24ไหมครับ
2: ได
0: ้ไหมครับ
2: ได
0: ้อ่ะเราลองมาเช็คกันเวลานักเรียนจะหาผลคูณนะครับครูฟุกแนะนำให้นักเรียนจับเป็นคู่นะครับครูฟุกจะใช้2คูณ2เป็น
2: 4
0: 2คูณ3เป็น
2: 6
0: 2คูณ3เป็น6คูณ4
2: 24
0: เท่าไหร่ครับ
2: 24
0: นั่นเองครับเห็นไหมครับจากตรงนี้เราก็ได้คอร์นอของ8และ12มาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนอาจจะสังเกตได้ว่าอ๋อมีตัวที่ซ้ำกันใช่ไหมตัวที่ซ้ำกันคือ2คูณ2ใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวที่ไม่ซ้ำก็คืออะไรก็คือ2เอามาคูณตัวที่ไม่ซ้ำกันอีกตัวคืออะไรก็คือ3เอามาคูณใช่ไหมครับนี่ก็จะได้เป็นคอร์นอนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนักเรียนนักเรียนครับจาก2คูณ2คูณ2เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 8
0: ใช่ไหมครับแล้วเมื่อสักครู่นี้8ของเราเป็นตัวอะไรครับ
2: เป็นต
0: ั
2: วหาร
0: ตัวหารและ8คูณอะไรครับเนี่ย
2: 8
0: คูณ3เอ๊ะแล้วเมื่อกี้3เป็นผลอะไร
2: เป็น
0: ผลหารใช่มั้ย8คูณ3เป็น24ครูฟุกถามว่าแล้ว24เนี่ยหารด้วย8ลงตัวมั้ยครับลงตัวไหมครับลงตัวแสดงว่า24หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: เท่าก
0: ับ 3เท่ากับ3ใช่ไหมครับนั่นเองก็สังเกตได้จากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูตรงนี้ต่อครับ2คูณ2คูณ3ได้ผลคูณเป็น
2: 12
0: แล้วเมื่อสักครู่นี้12คืออะไร
2: ต
0: ั
2: วหาร
0: ตัวหารคูณกับ2 2ตัวนี้เป็น ผลหารใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ24ดังนั้นครับ24หารด้วย12ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: นะครับจากตรงนี้นักเรียนก็เห็นแล้วนะครับว่า24เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย8และ12ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนสำหรับข้อนี้ครับจากเมื่อกี้นักเรียนหาคอรนอของจำนวนนับกี่จำนวน2จำนวนครั้งนี้เรามาหา3จำนวนบ้างก็คือหาคอรนอของ6 12และ18จากตรงนี้ครับนักเรียนตอบครูฟุกได้ยังว่าคอรนอคืออะไรได้ไหมครับนักเรียนหลายคนนะครูฟุกเห็นว่านักเรียนหลายคนนะคิดได้แล้วจากการมองโจทย์ตอบได้เลยได้ไหมครับได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมครับได้นักเรียนปลายทางคอรนอของ6 12และ18เนี่ยคือจำนวนไหนครับ
2: 36
0: นักเรียนต้นทางตอบว่า
2: 36
0: ใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยได้ฝึกฝนทำโจทย์ในเรื่องการหาคอรนอเป็นประจำใช่ไหมครับนี่เลยเริ่มสังเกตหรือจับเทคนิคบางอย่างได้ในการหาคอรนอนั่นเองก็จะหาคอรนอได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจครูฟุกก็จะแสดงให้ดูโดยใช้การหาผลคูณร่วมนะครับนักเรียนก็ต้องหาอะไรก่อนครับนักเรียนหาอะไรก่อนหาอะไรก่อน
2: พ
0: หุคูณของใครครับ
2: ของ
0: 6ขอถามเป็นกลุ่มและส่งตัวแทนกลุ่มตอบนะครับกลุ่ม5ครับ1คนยืนขึ้นตอบเลยครับนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับตัวแทน1คนครับกลุ่ม5เชิญครับ
1: พหุคูณของ6ได้แก่6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66และ72
0: 66และอะไรต่อครับ
1: และจำนวนอื่นๆคร
0: ับ 72และจำนวน
1: อื่นๆ
0: ใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับกลุ่ม1ครับตัวแทน1คนพหุคูณของ12ครับ
1: 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120และจำนวนอื่นๆ
0: และจำนวนอื่นใช่ไหมครับก็ได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเพิ่ม
1: 132
0: และ144นะครับเข้ามาครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับมาดูกันต่อเลยครับพหุคูณของ18ตอบพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวช่วยกันคิดนะครับมีอะไรบ้าง
2: 18
0: เก่งมากตัวแรกตอบถูกทุกคนเลย จำนวนแรกตอบถูกทุกคนเลยจำนวนที่2ครับ
2: 36
0: ต่อไปครับ
2: 54
0: ต่อไปครับ72ครับนักเรียน72นะครับไม่ใช่62แล้วต้องเป็น72ต่อไปครับ
2: 90 108 126 144 162 180 198 216
0: 200เท่าไหร่200เท่าไหร
2: ่
0: 216และจำนวนอื่นๆใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเมื่อได้พหุคูณของ6 12และ18ทำไงต่อหาอะไรครับ
2: ผล
0: คูณร่วมหรือพหุคูณร่วมกลุ่ม5ไปแล้วกลุ่ม1ไปแล้วกลุ่ม2ครับ1คนรัชธรรมตอบเลยครับตอบเลยครับมองสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะ
1: 36ครับ
0: 36นะครับ36
1: 72ครับ
0: 72จากตรงนี้ยังมีอีกไหมครับมีไหมครับจากตรงนี้ยังมีอีกไหมช่วยกันดูช่วยกันดูมีไหมครับ
1: ไม่มี
0: แล้วใช่ไหมครับแต่จากบนกระดานเนี่ยไม่มีแต่มันยังมีอยู่อีกไหม
1: ยังมีอยู
0: ่แต่ครูฟุกไม่ได้แสดงไว้ในพหุคูณของ6 12และ18ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นักเรียนก็ได้พหุคูณร่วมหรือผลคูณร่วมใช่ไหมครับมาแล้วนะครับก็คือ36 72และจำนวนอื่นๆอีกหลายจำนวนเลยครับนักเรียนจากนั้นครับผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดกลุ่ม4ครับคืออะไรครับ
1: 36ค่ะ
0: 36ถูกต้องไหมครับช่วยกันตรวจสอบ
2: ถูกต้อง
0: ต้องไหมครับเก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นคอรนอของ6 12และ18แสดงว่ากลุ่ม1ก็อยากตอบก ลุ่ม3ก็อยากตอบนะครับครูฟุกให้กลุ่ม3ครับ
1: 36ค่ะ
0: ถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนได้คอรนอของ6 12และ18คือแสดงว่า36เป็นจำนวนนับที่อะไรครับที
2: ่
0: น้อยที่สุดที่หารด้วยอะไรครับ
2: 6
0: 12และ18ลงตัวจากตรงนี้ครับ36เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย6 12และ18ได้ลงตัว

0: ขียนให้อยู่ในรูปของประโยคเสรีการหารได้อย่างไรครับกลุ่ม1ครับเพราะเหลือกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้ถาม1คนครับเชิญครับได้ยังไงเอ่ยไม่ยากเมื่อกี้เราได้เขียนไปแล้วใช่ไหมจากข้อที่ผ่านมาได้ยังไงครับ
1: 36หารด้วย6
0: 36หารด้วย6ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่
1: เท่ากับ6ค่ะ
0: ได้เท่ากับ6ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับตอนนี้ครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมที่คุณฟุกถามเริ่มใหม่กลุ่ม5เหรอทำไมฝั่งนี้ต้องให้กลุ่ม5ใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ กลุ่ม3บอกให้เรียกกลุ่ม5อะกลุ่ม5ครับครูกลุ่ม3เรียกกลุ่ม5 1คนครับใครก็ได้จะยังไงต่อครับยกมือ
3: ฮะ36หารด้วย6
0: ไปแล้ว36หารด้วย6ไปแล้วไปแล้ว
3: 36หารด้วย12
0: 36หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ผลหารเป็นเท่ากับ
2: เท่าไหร่
0: คะเพื่อนในกลุ่มช่วยหน่อยเร็ว
3: 3
0: 3ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับแสดงว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้ตั้งตัวกลุ่ม3ของเขาบอกว่าให้กูฟุกเรียกกลุ่ม5เห็นไหมครับกลุ่ม5ครับให้กูฟุกให้เรียกกลุ่มไหนต่อครับกลุ่ม3เอากลุ่ม31คนครับเชิญครับ
1: 36หารด้วย18ครับ
0: 36หารด้วย18ได้ผลหารเป็น
1: 2ครับ
0: 2ถูกต้องไหมกลุ่ม5ถูกต้องไหม
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้ครับนักเรียนนะครับจากประโยคเสรีการหารเนี่ยเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับเพื่อจะเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคเสรีการคูณนะครับนักเรียนครับจาก36หารด้วย6เท่ากับ6เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคเสรีการคูณได้อย่างไรครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกลุ่ม1ครับตัวแทนกลุ่มผู้กล้าได้อย่างไรครับ
1: 6คูณ6ครับ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6คูณ6เท่ากับ36ครับ
0: ครับถูกต้องไหมเดี๋ยวครูฟุกให้กลุ่ม3ช่วยตรวจสอบถูกต้องไหมครับ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้องนะครับจากนั้นครับกลุ่ม1ให้ครูฟุกเรียกกลุ่มไหนครับกลุ่ม4กลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับจาก36หารด้วย12เท่ากับ3เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคเสรีการคูณได้อย่างไรครับ
1: 12คูณ3ครับ
0: 12คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 36
0: 36เก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยกลุ่ม4ให้กูฟุกเรียกกลุ่มไหนต่อครับกลุ่ม2ครับจาก36หารด้วย18เท่ากับ12เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคเสรีการคูณได้อย่างไรครับ
1: 18คูณ2เท่ากับ36ครับ
0: 18คูณ2เท่ากับ36กลุ่ม4เพื่อนตอบถูกไหมครับช่วยตรวจสอบหน่อยถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับจากที่นักเรียนนะครับใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับเพื่อเขียนให้อยู่รูปของประโยคเสรีการคูณได้ดังนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณากันต่อนะครับนักเรียนจาก6คูณ6ใช่ไหมครับซึ่ง6จำนวนนี้เป็นตัวหารใช่ไหมครับและ6จำนวนนี้เป็นผลหารใช่ไหมครับนักเรียนก็จะเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมครับตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับครูฟุกให้นักเรียนแยกตัวประกอบของตัวหารก็คือ6แยกตัวประกอบของ6ได้ยังไงครับ
1: 2คูณ3ค่ะ
0: 2คูณ3ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับและจาก2คูณ3เนี่ยคือ6ต้องนำจำนวนใดมาคูณถึงจะได้เท่ากับ36 6อะไรนะ6ใช่ไหมก็คือ6จำนวนนี้ใช่ไหมครับแสดงว่า6จำนวนเนี้ยแยกตัวประกอบได้อย่างไรก็ต้องเป็น2คูณ3นะครับนักเรียนตรวจสอบสิครับว่าเท่ากับ36ไหม2คูณ3เป็น
2: 6
0: 2คูณ3เป็น
2: 6
0: คูณ6
2: 36
0: จากนั้นครับมาดูกันต่อจากตรงนี้ครับ12คูณ3 12เป็นตัวหารใช่ไหมครับใช่ไหมครับและ3เป็นผลหารใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนเขียน12ในรูปของการแยกตัวประกอบครับ
2: 2คูณ2คูณ3
0: 2คูณ2คูณ3

0: และนักเรียนจะทำอย่างไรที่ต้องให้ได้เท่ากับ36คูณอะไรครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 3เห็นไหมคูณ3คือตรงนี้เลยใช่ไหมครับสังเกตง่ายๆคูณ3เพื่อได้เท่ากับ36นะครับจากตรงนี้ครับ18คูณ2ครับนักเรียน18เป็นตัวอะไรครับนักเรียนเป็นตัวอะไรมาเนี่ยตัวอะไร
1: เป
0: ็นตัวหารและ2เป็นผลหารใช่ไหมครับครูฟุกให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ18กลุ่ม3ตอบว่า2คูณ3คูณ3 2คูณ3เป็น6 6คูณ3เป็น18ถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่ม3เลยครับและนักเรียนสังเกตครับจากตรงนี้2คูณ3คูณ3เนี่ยก็คือการแยกตัวประกอบของ18ใช่ไหมครับต้องทำอย่างไรถึงให้ได้ผลคูณเป็น36ต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ2ก็คือนักเรียนสังเกตจากตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับครูฟุกถามหน่อยทำไมครูฟุกไม่แยกตัวประกอบของ3และไม่แยกตัวประกอบของ2เพราะมันเป็นอะไรแล้ว
1: เป็นจำนวน
0: เฉพาะใช่เปล่าเพราะ2กับ3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแหละครูฟุกเลยไม่แยกตัวประกอบนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้พิจารณาเรื่องการแยกตัวประกอบของ6นะครับว่าต้องคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ36จากการแยกตัวประกอบของ12นะครับต้องคูณอะไรถึงได้เท่ากับ36และจากการแยกตัวประกอบของ18ต้องคูณอะไรถึงได้เท่ากับ36ใช่ไหมครับจากนั้นเรามาร่วมกันสังเกตกันต่อครับนักเรียนจากที่เรียนได้แยกตัวประกอบของ6 12และ18สังเกตสิครับเห็นอะไรอะไรที่เหมือนกันอะไรที่ซ้ำกัน
1: 2คูณ3
0: 2คูณ3ใช่ไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นการหาหอรมอเนี่ยนั่นเนี่ยก็ตอบอะไรได้เลยครับ2คูณ3แสดงว่า2คูณ3เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร6 12และ18ได้ลงตัวนะครับหรือ2คูณ3เป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับแสดงว่าคอร์นอของเราก็ต้องมีอะไรก่อน2คูณ3หรือพูดง่ายๆคือตัวที่มันซ้ำใช่ไหมนักเรียนคือซ้ำทั้ง6 12และ18ก็คือ2คูณ3จากนั้นทำยังไงต่อครับเพื่อให้ได้คอร์นอเป็น36
1: 2 2
0: คูณอะไรครับ
1: 2
0: คูณ2คือจำนวนนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้ว2ตัวเนี้ยได้ซ้ำกับใครไหมลูก
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมครับนักเรียนตอบว่าคูณ2แล้วทำยังไงต่อครับ
1: ค
0: ูณ3ได้เท่ากับ36เปล่าได้ไหมครับ
1: ใช่
0: นะครับได้ครับเท่ากับ36นักเรียนคิดง่ายๆนะครับนักเรียนจับเป็นคู่ที่ครูฟุกบอกไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยนักเรียนจะจับ2คูณ3 6 2คูณ3
1: 6
0: 6คูณ6 36เห็นไหมครับได้อย่างรวดเร็วครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้คอร์นอของ6 12และ18เรียบร้อยแล้วก็คืออะไรครับ36ซึ่งนักเรียนอาจจะสังเกตได้ง่ายดูตัวที่3ก่อนใช่ป่ะตัวที่3ของเราก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดใช่ไหมครับจากนั้นพิจารณาสิตัวที่ไม่ซ้ำตัวที่ไม่ซ้ำคือ2กับ3แสดงว่า2กับ3เนี่ยคือตัวประกอบเฉพาะที่เหลือใช่ไหมครับเพราะว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยคือต้องเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ2กับ3ไม่ซ้ำแสดงว่า2กับ3คือตัวประกอบเฉพาะที่เหลือก็นำมาคูณเราต้องตรวจสอบนะครับว่า36เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย6 12และ18ลงตัวหรือไม่นะครับนักเรียนได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเป็น
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ต่อมาเลยครับเท่ากับ
1: 3
0: ต่อมาเลยครับเท่ากับ
1: 2
0: นะครับนี่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่า36เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย6 12และ18ได้ลงตัวครับจากตรงนี้ครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจครับนักเรียนให้นักเรียนหาคอร์นอของ18 24และ6ครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาพร้อมกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูการแยกตัวประกอบก่อนนะครับนักเรียนนี่นะครับแยกตัวประกอบของ18ช่วยกันหน่อยเร็วทั้งต้นทางและปลายทางครับตอบพร้อมกันเลย18แยกตัวประกอบของ18คืออะไร
1: 2
0: อะไรนะครับ2คูณ3คูณ3กลุ่ม3ตอบว่า2คูณ3คูณ3ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกไหมครับถูกต้องนะครับแยกตัวประกอบของ18ได้เป็น2คูณ3คูณ3แยกตัวประกอบของ24ได้เป็นอะไรครับกลุ่ม3ได้แล้วครับกลุ่ม3ได้แล้วก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ3ใช่ไหมครับนักเรียนแยกตัวประกอบของ60ครับได้อย่างไรแยกตัวประกอบของ60ได้อย่างไรครับ ลองทดในสมุดได้นะครับกลุ่ม1ตอบว่า2คูณ2คูณ3คูณ5ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับ2คูณ2คูณ3คูณ5นักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนพิจารณาอะไรต่อจะทำไงต่อจากที่เราเรียนมานักเรียนลองหาคอรนอสิว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลองทำเองก่อนทำเองในสมุดก่อนเพราะว่าตรงนี้เราช่วยกันแยกตัวประกอบและจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาคอรนอด้วยตนเองครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: นักเรียนครับนักเรียนได้คอรนอของ18 24และ60เนี่ยคือจำนวนใดครับคือจำนวนใดครับ
1: 720
0: กลุ่ม1ตอบว่า720ครับอ้าวกลุ่ม3ได้360ครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟูก็ถามว่าจากคำตอบที่นักเรียนตอบมาเนี่ยคือ720 360 720หารด้วย18 24และ60ลงตัวหรือไม่และ360หารด้วย18 24และ60ลงตัวหรือไม่ครับตอนนี้เราต้องมาตรวจสอบกันแล้วครับเดี๋ยวครูฟูขอเริ่มกลุ่มที่กลุ่ม1นะครับกลุ่ม1ตอบว่าได้720กลุ่ม1ตอบว่าได้720กลุ่ม1พิจารณาอะไรก่อนครับพิจารณาอะไรก่อนครับพิจารณาอะไรก่อนครับตัวที่มันอะไรกันก่อน
1: ต
0: ัวที่มันซ้ำอะไรซ้ำกันครับ
1: 2
0: นะครับกลุ่มที่1บอกว่าพิจารณา2คูณ3ก่อนคือตัวที่มัน3ใช่ไหมครับที่ซ้ำกันทุกจำนวนเลยใช่ไหมก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดจากนั้นหนูก็นำ2คูณ3มาใช่ไหมครับแล้วทำยังไงต่อถึงได้720แล้วก็นำ2คูณ3คูณกับตัวประกอบเฉพาะที่เหลือเลยใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้มาเท่าไหร่นะครับ720ครับนักเรียนนะครับจากเพื่อนกลุ่ม1นะครับตอบครูฟุกมาดังนี้ครับนำ2คูณ3นะครับเป็นตัวที่ซ้ำมาคูณนะครับก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดแล้วก็นำจำนวนที่เหลือเนี่ยมาคูณกันเลยใช่ไหมครับได้720ครับจากตรงนี้ครับนักเรียนแล้ว720เนี่ยหารด้วย18 24และ60ลงตัวไหมครับเราต้องมาตรวจสอบกันก่อนนะครับนักเรียนดูตรงนี้ครับจาก2คูณ3คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ18ใช่ไหมครับ18นะครับและจากตรงนี้จำนวนที่เหลือคือ2คูณ2คูณ2คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: เท่าไหร่ครับเป็น40ใช่ไหมครับแสดงว่าจากตรงนี้นักเรียนดู18คูณ40เท่ากับ720ใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้ครับยังจำได้ไหมจากที่ผ่านมา18ของเราเป็นตัวอะไรนั่นเองตัวหารใช่ไหมครับแสดงว่า40ก็ต้องเป็นผลหารดังนั้นครับถ้าเอา720ไปหารด้วย18ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 40
0: ผลหารเป็น40แสดงว่า720เนี่ยหารด้วย18ได้ลงตัวนะครับได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นมาดูกันต่อครับนักเรียนจากตรงนี้ครับ2คูณ3คูณ2คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ24และจากตรงนี้ครับ3คูณ2คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: เอ๊ะ24คูณ30เท่ากับ720แสดงว่า720เนี่ยหารด้วย24ลงตัวไหมครับลงตัวไหมครับลงตัวได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: แสดงว่า720หารด้วย24ลง
1: ตั
0: วนะครับจากนั้นมาตรวจสอบต่อจากตรงนี้ครับนักเรียนจาก2คูณ3คูณ2คูณ5ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอบฟุกได้ไหมครับเท่าไหร่ครับคิดดีๆเท่าไหร่ครับ60นะครับ60และที่เหลือคือ2คูณ2คูณ3เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ2คูณ2คูณ3
1: 12
0: ใช่ไหมครับเนี่ยก็เห็นว่า60คูณ12เท่ากับ720ดังนั้น720หารด้วย60ได้ผลหารเป็น
1: 12
0: เป็นอะไรครับเป็น12แสดงว่า720หารด้วย60ได้ลงตัวนั่นเองครับจากตรงนี้นักเรียนตรวจสอบแล้วนะครับว่า720หารด้วย18 24และ60ได้ลงตัวหารได้ลงตัวเหมือนกันแต่กลุ่มนี้ตอบ
1: 360
0: มาตรวจสอบกันครับว่า360หารด้วย18 24และ60ได้ลงตัวหรือไม่ครับ360หนูพิจารณาอย่างไรบ้างครับขั้นแรกได้ดูเหมือนเพื่อนกลุ่ม1มั้ยก็คือดูตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือตัวที่ซ้ำกันทุกจำนวนเลยใช่มั้ยก็คืออะไรครับ2คูณ3และจากนั้นนักเรียนสังเกตเห็นอะไรต่อ
1: 24
0: กับ60มี2ที่อะไรกัน
1: ซ้ำก
0: ันใช่ไหมครับ 24และ60มี2ที่ซ้ำกันมีอะไรซ้ำกันอีกไหม
1: ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแล้วแสดงว่าหนูนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างครับถึงได้360 2 คูณ3ก็คือตัวที่ซ้ำกันทุกจำนวนตัวหารร่วมที่มากที่สุดคูณเลยครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 2ก็คือตัวที่ซ้ำกันแค่24กับ60ใช่ไหมครับทำไงต่อครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 3
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 2คูณ5ก็คือคูณด้วยตัวประกอบเฉพาะที่เหลือใช่ไหมครับคูณด้วยจำนวนที่เหลือที่มันไม่3จากนั้นได้เท่าไหร่ครับ360ครับจากตรงนี้ครับพิจารณากันต่อครับนักเรียนจาก2คูณ3คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ2คูณ3คูณ3เท่าไหร่ครับ18นะครับและที่เหลืออะไรบ้าง2คูณ2คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 20
0: เท่าไหร่ครับ
1: 20
0: 20นั่นเองครับจากตรงนี้ครับ18คูณ20เท่ากับ360และครูฟุกถามว่า360หารด้วย18ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: ได้ผลหารเป็น20แสดงว่า360หารด้วย18ลงตัวจากนั้นพิจารณาต่อครับจำนวนถัดไปนะครับก็คือ2คูณ3คูณ2คูณ2เท่าไหร่ครับ
1: 24
0: เท่าไหร่ครับ
1: 24
0: และจำนวนที่เหลืออะไรคูณกันครับ
1: 3
0: คูณ5เป็น
1: 15
0: เอ๊ะเห็นไหม24คูณ15เท่ากับ360จากนั้นครูฟุกนำ360ไปหารด้วย24ได้ผลหารเป็น
1: 15
0: หารได้ลงตัวจากนั้นครับมาดูต่อ2คูณ3คูณ2คูณ5เท่าไหร่ครับ
1: 60
0: เท่าไหร่ครับปลายทาง60ใช่ไหมครับ60และที่เหลืออะไรครับเหลือ3คูณ2ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 6นะครับจากนั้น60คูณ6ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง360และถ้านำ360ไปหารด้วย60ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: ซึ่งหารได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนเห็นนะครับว่า360หารด้วย18 24และ60ได้ลงตัวและ7

0: ที่สุดเลยที่น้อยที่สุดนะครับแสดงว่าครน.ของเราเนี่ยต้องเป็นอะไรครับ360นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเราก็สูตรแรกอย่างนี้นะครับนักเรียนก็คือ360และ720เนี่ยหารด้วย18 24และ60ได้ลงตัวแต่360เป็นผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดจึงเป็นครน.ใช่ไหมลูกจึงเป็นครน.ของ18 24และ60แต่720อ่ะหารได้ลงตัวเหมือนกันแต่720เป็นพระหูคูณร่วมหรือผลคูณร่วมนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนต้องตอบ360นักเรียนครับจากตรงนี้เราก็พิจารณาการแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดคืออะไรครับ2คูณ3นะครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือตัวที่ซ้ำกันทุกจำนวนเห็นไหมซ้ำกันทุกจำนวนเลยนะครับจากนั้นครับทำไงต่อก็ต้องดูตัวที่ซ้ำกันบางจำนวนใช่ไหมอันไหนอ่ะเช่นดู18กับ24จำนวนที่เหลือมีอะไรซ้ำกันอีกไหมครับ
1: ไม
0: ่มีจากนั้น18กับ60จำนวนที่เหลือมีอะไรซ้ำกันอีกไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีจากนั้น24กับ60จำนวนที่เหลือมีอะไรซ้ำกันครับ2เห็นไหมครับอันนี้คือตัวที่ซ้ำกันใช่ไหมครับก็คือใน24และ60เราเรียกอันนี้ว่าตัวหารรวมนะครับจากนั้นดูจำนวนที่เหลือซิมีอะไรซ้ำกันอีกไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีแล้วนะครับจากนั้นครน.นั่นเองก็ต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างอะไรครับ
1: 2
0: คูณ3ก็คือตัวหารรวมที่มากที่สุดคูณคูณ2 2ตัวนี้ก็คือตัวหารรวมเห็นไหมครับจากนั้นคูณอะไรต่อครับ
1: 3
0: คูณ3ก็คือคูณด้วยจำนวนที่เหลือที่ไม่ซ้ำใช่ไหมครับจำนวนที่เหลือนี้ก็คือตัวประกอบเฉพาะนั่นเองก็ต้องคูณด้วยตัวประกอบเฉพาะที่เหลือครับได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง360นั่นเองครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหาครน.โดยวิธีการแยกตัวประกอบได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนนะครับก็หาตัวหารร่วมที่มากที่สุดหรือดูได้จากตัวที่ซ้ำกันทุกจำนวนใช่ไหมครับจากนั้นหาตัวหารรวมก็คือซ้ำกันบางจำนวนและสุดท้ายก็คือพิจารณาตัวประกอบเฉพาะที่เหลือใช่ไหมครับครน.ก็เกิดจากนำตัวหารร่วมที่มากที่สุดคูณตัวหารร่วมและคูณตัวประกอบเฉพาะที่เหลือนั่นเองครับนักเรียนก็จะได้ครน.ของจำนวนเหล่านั้นมาครับใบกิจกรรมวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 1.11 นะครับนักเรียนซึ่งบทบาทของครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.11 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับและในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูก็ตรวจสอบให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับคำชี้แจงนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับเพราะว่านักเรียนต้องกลับไปทำนะครับก็คือให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยหาครน.ของจำนวนนับที่กำหนดนะครับเมื่อเสร็จในชั่วโมงถัดไปเราจะมาอภิปรายร่วมกันเข้าใจไหมครับอาจจะเป็นในชั่วโมงหรืออาจจะเป็นนอกเวลาก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูฟุกนะครับมีดังนี้เลยนะครับเรียนมี2ข้อแต่ละกลุ่มนะครับไปทำมานะครับแล้วนำมาส่งครูฟุกด้วยนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนักเรียนครน.ของ16 24และ42คือจำนวนใดนะครับและเพราะเหตุใดและหาได้อย่างไรครับเอคืออะไรนะตอบครูฟุกได้ไหมครับจากตรงนี้เท่าไหร่ครับ336 336นะครับหมายถึงอะไร336เป็นจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลย
1: ที
0: ่
1: น
0: ้
1: อยที
0: ่สุดที่หารด้วย
1: 16 24และ42ได้ลงตัว
0: เอแล้วนักเรียนจะหาครน.เนี่ยโดยการแยกตัวประกอบเนี่ยนักเรียนมีขั้นตอนอะไรบ้างช่วยกันสรุปหน่อยครับขั้นตอนแรกทำยังไงก่อน
1: แยกต
0: ั
1: วประกอบของ
0: 16 24และ42ใช่ไหมครับก็คือแยกตัวประกอบของจำนวนนับที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับนักเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบเมื่อแยกตัวประกอบเสร็จนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อตัวอะไรครับตัวหารอะไรตัวหารร่วมอะไรที่อะไรที่สุดเลยนักเรียนต้องพิจารณาตัวหารร่วมที่มากที่สุดเมื่อพิจารณา

0: ตัวหารร่วมที่มากที่สุดเสร็จพิจารณาตัวอะไรตัวหารอะไรครับตัวหารร่วมตัวหารร่วมของจำนวนนับกี่จำนวน
1: 2
0: จำนวนนะครับก็พิจารณาตัวหารร่วมของจำนวนนับ2จำนวนและจากนั้นคอรนอคืออะไรคอรนอก็เกิดจากตัวหารร่วมที่มากที่สุดคูณตัวหารร่วมของจำนวนนับ2จำนวนคูณตัวประกอบเฉพาะที่เหลือของจำนวนนับเหล่านั้นใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นักเรียนก็จะได้คอรนอของจำนวนนับที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับแล้วความหมายของคอรนอคืออะไรคืออะไรความหมายของคอรนอช่วยให้ความหมายหน่อยครับจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะครับนักเรียนจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดดังนี้เลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับมีดังนี้เลย7ข้อเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับทำทุกข้อนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้กลับมาเจอกันนะครับนักเรียนเราจะเจอกันในเรื่องของการหาคอรนออีกหนึ่งวิธีคือการหาคอรนอโดยการหารครับนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับคือแบบการ1.12นะครับใบกิจกรรม 1.12 นะครับจากนั้นตรวจสอบความเข้าใจกันเลยครับหยิบเลยอย่างรวดเร็วครับพร้อมยังวันนี้นะครับเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าเราเข้าใจในเรื่องของการหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบมากน้อยเพียงใดครับพร้อมแล้วยกเลยครับให้เพื่อนปลายทางไหนดูฟุกดูก่อนมีหน้าอะไรบ้างมีหน้ายิ้มหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับเรียนก็พอเข้าใจในเรื่องของการหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบนั่นเองครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมนะครับได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวี
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้อง

0: เรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจัดเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้า

ที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์นะครับนักเรียนครับจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไป
1: ตลาดครับ
0: ตลาดใช่ไหมครับตลาดแบ่งออกเป็น2ประเภทมีตลาดอะไรบ้างครับความรู้เดิมเราแบ่งเป็น2ตลาดใหญ่ๆก่อนก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์แล้วก็ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกเป็น3ตลาดนั่นก็คือตลาดผูกขาด
1: ไม่แล้วก
0: ็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยรายครับตลาดผูกขาดมีตัวอย่างสินค้าอะไรบ้างตลาดผูกขาดอะไรบ้างครับนักเรียน
1: รถการไฟฟ้า
0: การไฟฟ้า
1: การ
0: ประปาการรถไฟสลากกินแบ่งรัฐบาลของพวกนี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าในประเภทตลาดแบบผูกขาดแล้วในประเทศไทยใครเป็นเจ้าของตลาดผูกขาด
1: รัฐบาล
0: รัฐบาลนั่นเองครับสินค้าพวกนี้นะครับผูกขาดโดยรัฐบาลเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ดังนั้นรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลต้องมาเข้ามาควบคุมราคาต่างๆครับต่อไปตลาดผู้ขายน้อยรายผู้ขายน้อยรายก็อย่างเช่นสายการบินอะไรอีกครับที่เราใช้ในการสื่อสาร
1: เครือข่าย
0: โทรศัพท์แล้วก็อะไรอีกครับ
1: หนังสือพิม
0: พ์หนังสือพิมพ์แล้วก็สายการบินแล้วแล้วก็พวกยี่ห้อปูนซีเมนต์พวกนี้นะครับถือว่าเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายก็คือมีไม่กี่รายในประเทศไทยครับต่อไปครับตลาดสุดท้ายคือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดนี้เห็นสินค้าได้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับนักเรียนมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกมีหลากหลายยี่ห้อให้ใช้อย่างเช่นถ้าเป็นบะหมี่กึ่งเสร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะมีหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมครับหรือว่าเป็นผงซักฟอกก็มีหลายยี่ห้อพวกน้ำยาล้างจานก็มีหลายยี่ห้อโลชั่นครีมทาผิวครีมทาหน้าก็มีหลากหลายยี่ห้อครับนี่นะครับก็คือทบทวนความรู้เดิมเรื่องตลาดครับมาในวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันคือเรื่องอะไรครับ
2: หมายรับรองคุณภาพสินค้า
0: ถูกต้องครับวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านั่นเองครับซึ่งสิ่งที่ครูให้พวกเราได้เตรียมมาด้วยจากชั่วโมงก่อนหน้านี้นั่นก็คือบรรจุภัณฑ์หรือว่าฉลากสินค้าใช่ไหมครับที่เราจะมาดูกันว่าบรรจุภัณฑ์หรือว่าฉลากสินค้าที่พวกเรานำมานะครับจะมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าอะไรบ้างแล้วก็ฉลากถ้ามีเครื่องหมายแบบนี้จะหมายความว่าสินค้านี้มีการรับรองว่าเป็นอย่างไรมีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรที่เราจะมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์กัน

0: เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนระบุเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าในบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทได้นักเรียนต้องมาดูกันว่าสินค้าบรรจุภัณฑ์หรือว่าฉลากที่นักเรียนเอามานะครับว่าจะมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าอะไรบ้างแล้วก็หมายความว่าอย่างไรครับก่อนอื่นมีภาพมาให้พวกเราได้ดูกันภาพนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรครับ
1: เลือกซื้อสินค้าร
0: ู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังเลือกซื้อสินค้าเขากำลังเอามือจับที่อะไรจับที่คางการแสดงว่าเอามือจับที่คางหมายความว่ากำลังทำอะไรอย่างกำลังคิดอยู่กำลังคิดอะไรใช่ไหมเคยไหมเวลาครูถามรู้ว่ากำลังคิดอะไรก็จะเอามือจับคางเอามือจับคางแล้วมันจะคิดออกใช่ไหมมันอาจจะเป็นภาษากายใช่ไหมกำลังเอามือจับคางแล้วก็น่าจะกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็แขวนอะไรที่แขนแขวนตะกร้าในตะกร้าก็จะมีสินค้าผลไม้เยอะแยะมากมายแสดงว่าผู้หญิงคนนี้กำลังเลือกซื้อสินค้าแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าซื้อดีนะซื้อดีไหมนะหรือว่ากำลังพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่ต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนนักเรียนเคยเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองหรือไม่หรือว่าด้วยตัวเองหรือไม่เคยไหมครับ
2: เคย
0: ครับน่าจะเคยนักเรียนปลายทางแล้วครับเคยเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองหรือเปล่าครับน่าจะเคยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปอีกคำถามหนึ่งนักเรียนมีหลักการในการเลือกสินค้าให้ปลอดภัยต่อตัวเองอย่างไรเคยเลือกซื้อไหมครับสินค้านี้ใช้แล้วมันจะปลอดภัยไหมนะเคยคิดไหมครับแล้วนักเรียนจะมีหลักการยังไงในการคิดว่าหลักสินค้านี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมีไหมครับมีหลักการยังไงครับพูดกับแม่ได้เลยครับดูอะไรเอ่ยถ้าซื้อขนมดูนมซื้อนมหรือว่าซื้ออาหารของกินนักเรียนจะต้องดูอะไรครับ
3: ถ้าซื้ออาหารก็ควรเลือกซื้ออาหารที่มีเครื่องหมายอย.ค
0: ่ะมีเครื่องหมายอย.ถูกต้องครับเก่งมากครับโอเคเรามามีคนอื่นอีกไหมครับมีไหมครับอาหารนอกจากจะดูเครื่องหมายอย.แล้วเราต้องดูอะไรด้วยว่ามันทานได้หรือเปล่าวันเดือนปีแล้วก็วันเดือนปีในการผลิตแล้วก็วันหมดอายุถ้าหมดอายุแล้วสามารถทานได้ไหมครับ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้อาจจะทำให้ท้องเสียหรือว่าเป็นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายได้นะครับอาหารที่หมดอายุแล้วก็ไม่ควรรับประทานดังนั้นก็ต้องเลือกให้ดีโดยเฉพาะอาหารที่มันแบบผลิตแบบระยะสั้นๆนะครับนักเรียนจำพวกขนมปังอะไรอีกโยเกิร์ตอะไรพวกนี้จะหมดอายุเร็วมากดังนั้นนักเรียนต้องดูวันหมดอายุให้ดีว่าสินค้าพวกนี้นะครับหมดอายุแล้วหรือเปล่าก่อนที่จะซื้อมาบริโภคครับเมื่อสักครู่มีเพื่อนบอกว่าเครื่องหมายอย.ตอบมาแล้วแล้วก็ดูวันหมดอายุต่อไปครูถามคำถามสุดท้ายในขั้นนำนักเรียนรู้จักเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าอะไรบ้างนอกจากอย.แล้วเมื่อสักครู่ที่เพื่อนตอบมาฮาลาลอะไรครับเครื่องหมาย
4: เครื่องหมาย
0: อย.แล้วฮาลาลฮะเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าแสดงว่านักเรียนก็รู้จักประมาณ2เครื่องหมายนี้ใช่ไหมครับก็คือฮาลาลกับอย.เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็แต่ละเครื่องหมายนะครับมีความหมายว่าอย่างไรเราจะมาดูกันในเรื่องเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าครับทำมาดูครับนักเรียนเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าหมายความว่าอย่างไรสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นที่หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดให้แสดงว่าแต่ละเครื่องหมายเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์แตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูสัญลักษณ์กันแล้วก็มาดูความหมายกันว่าถ้าสินค้านี้มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่บนสินค้าแสดงว่ามันต้องเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรมีความปลอดภัยมีมาตรฐานไหมเรามาดูกันครับเครื่องหมายแรกนั่นก็คือเครื่องหมายอะไรครับนักเรียนเครื่องหมายที่1 นั่นก็คือเครื่องหมายอาหารและยาหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า

0: อย.นั่นเองครับเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าสำหรับการบริโภคเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจากใครครับจากใครเอ่ย
1: จากคณะ
0: กรรมการอาหารและยาว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัยในการใช้แสดงว่าสินค้าไหนที่จำพวกอาหารและยามีอย.เนี่ยก็เป็นการรับรองได้เลยว่าเราทานไปก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนครับนี่นะครับก็เป็นหน้าตาสัญลักษณ์ของอย.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์กล่องแบบนี้น่าจะเป็นกล่องของอะไร
1: นม
0: เหรอน่าจะเป็นพวกอาหารเสริมใช่ไหมครับอย.อยู่ที่ไหนเครื่องหมายอย.อยู่ที่ข้างล่างนี่ไงมีเลขด้วยดูชัดๆเลยต่อไปนักเรียนดูก่อนครับนักเรียนหันมาข้างหน้ากระดานครับต่อไปภาพนี้เป็นผงอะไรผงชูรสนักเรียนเห็นเครื่องหมายอย.ไหมครับผงชูรสอยู่บริเวณไหนครับ
1: อยู่ข้างล่าง
0: ข้างล่างนี่ไงตัวใหญ่ๆผงชูรสนี้มีเครื่องหมายอย.ก็แสดงว่ารับประทานได้มีความปลอดภัยต่อมาภาพนี้น่าจะเป็นภาพของกล่องอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนักเรียนเห็นเครื่องหมายอย.ไหมครับ
1: เห็นคร
0: ับ
1: อ
0: ยู่บริเวณไหน
1: ข้างล
0: ่
1: าง
0: นี่ไงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็มีเครื่องหมายอย.แสดงว่ารับประทานได้ปลอดภัยอันนี้เรามาทราบความหมายของหมายเลขในอย.กันนอกจากที่นักเรียนเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์อย.แล้วอย.จะต่อด้วยอะไรด้วยครับด้วยหมายเลขเคยสงสัยไหมว่าหมายเลขนี้มีความหมายว่าอย่างไรหมายเลข2ตัวเลขด้านหน้านะครับก็คือเลขจังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตตัวต่อมาคือสถานะของหน่วยงานที่อนุญาตแล้วก็ต่อมานะครับ3ก็คือเลขประจำสถานที่ผลิตแล้วก็4ก็คือเลขท้ายของปีพ.ศ.ที่อนุญาตอย่างเช่นอนุญาตปี65แสดงว่าตัวเลขนี้ก็ต้องเป็น6อะไร6กับ5นั่นเองครับต่อมาหมายเลข5ก็คือหน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์แล้วก็4ตัวหลังสุดท้ายก็คือเลขลำดับของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาตครับนี่นะครับก็คือความหมายของหมายเลขในเครื่องหมายอย.ครับต่อมาเครื่องหมายที่2คือเครื่องหมายอะไรครับ
1: ม
0: อกเครื่องหมายมอกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มีความหมายว่าเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างเช่นสายไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถังดับเพลิงของเล่นเด็กหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยก็ต้องมีเครื่องหมายอะไรครับนักเรียน
1: มอก
0: อันนี้คืออะไรปลั๊กไฟหรือปลั๊กสามตามีเครื่องหมายอะไรบ้างมอกอยู่ตรงไหนด้านบนแสดงว่าปลั๊กไฟนี้มีความอะไร
1: ปลอดภ
0: ัยมาตรฐานสามารถใช้ได้ต่อมาอันนี้คือ
1: หม
0: ้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวก็มีเครื่องหมายมอกเช่นเดียวกันแสดงหม้อหุงข้าวนี้ก็ผ่านการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถใช้ได้ปลอดภัยครับเครื่องหมายนี้เครื่องหมายต่อมาเครื่องหมายที่3นั่นคือเครื่องฮาลานเครื่องหมายฮาลานเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ผู้ผลิตนำมาประทับลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับรองให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้สามารถอุปโภคบริโภคสินค้านั้นๆได้ก็คือแสดงว่าถ้ามีเครื่องหมายฮาลาลลงบนสินค้าตัวไหนแสดงว่าชาวมุสลิมสามารถยังไงได้สามารถรับประทานได้บริโภคได้หรือว่าอุปโภคได้นั่นเองครับตัวอย่างอันนี้เป็นผงปรุงรสใช่ไหมเห็นเครื่องหมายฮาลาลไหมครับนักเรียนครับ

0: เห็นเครื่องหมายฮาลาลมั้ยเอ่ย
1: เห็น
0: ครับอยู่บริเวณไหนของซองเอ่ย
1: มุมซ้ายด้
0: าน
1: บน
0: มุมด้านบนนี่นะครับก็คือมีเครื่องหมายฮาลาลรับรองแสดงว่าชาวมุสลิมสามารถใช้ผงปรุงรสนี้ได้มั้ยครับ
1: ได้คร
0: ับ ได้นั่นเองต่อมาอันนี้เป็นอะไรเอ่ยขนมอะไร
1: ขนม
0: ปังทานเอ่ยมีเครื่องหมายฮาลาลมั้ยเอ่ย
1: ม
0: ีอ่ะบริเวณไหนด้านนี้นี่นะครับแสดงว่าขนมปังหน้าเนยชาวมุสลิมสามารถทานได้ครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของเครื่องหมายฮาลาลอ่ะตรงกลางอ่านว่าอะไรใครอ่านออกบ้างนักเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไร
1: ฮาลาล
0: ใช่ตรงกลางอ่านว่าฮาลาลเป็นภาษาอะไร
1: มาลายูครับ
0: ไม่ใช่ภาษามาลายูครับยังไม่ใช่ภาษาอะไรเอ่ย
1: ภาษาอิสราเอล
0: ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไหนตัวอังกฤษยังไงนั่นแหละ
1: ภาษาอิสราเอลไงภาษาอิสราเอล
0: ฮะภาษาอีสานก็หมายฮาลาลภาษาอ่ะนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าอิสลามกำเนิดที่ประเทศ
1: อิสราเอล
0: ศาสนาอิสลามนะครับมีต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดีอาระเบียรู้เปล่าเดี๋ยวเราจะรู้กันในเรื่องศาสนาสากลซึ่งประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับแถบนั้นเราเรียกว่าคาบสมุทรอาหรับเคยได้ยินไหมคาบสมุทรอาหรับซึ่งคาบสมุทรอาหรับนะครับก็จะพูดภาษาอาหรับกันดังนั้นภาษานี้ก็จะเป็นภาษาอาหรับนั่นเองครับแปลว่าก็คือคำว่าฮาลาลชาวมุสลิมสามารถทานได้อ่ะคงมีความรู้เสริมมาเสริมนักเรียนรู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายฮาลาลทั่วโลกมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันอ่ะนักเรียนจำของประเทศไทยได้ใช่ไหมครับว่าเป็นคำว่าฮาลาลอยู่ในรูปขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทั่วโลกมีรูปแบบไม่เหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ของไทยจำหน้าตาของไทยไว้นะครับอันนี้ของเครื่องหมายฮาลาลของกัมพูชาอันนี้ของประเทศลาวเครื่องหมายฮาลาลของประเทศลาวอันนี้ของประเทศ
1: มาเลเซ
0: ียหมดแล้วครับเครื่องหมายฮาลาลของแต่ละประเทศก็มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือคำว่าอะไรคำว่าฮาลาลเป็นภาษาอาหรับต่อไปข้อที่4เครื่องหมายนี้ชื่อว่าเครื่องหมายมาตรฐาน
1: Q
0: เป็นรูปตัว Q แบบนี้สีเขียวๆนะครับเป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งโดยมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนเช่นสารตกค้างสารปนเปื้อนหรือว่าสิ่งอันตรายอื่นๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคก็อย่างเช่นยาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูพืชแสดงว่าสินค้าทางการเกษตรที่มีเครื่องหมายคิวเนี่ยจะมีสารพวกนี้ไหมถ้าได้รับการรับรองแล้วไม่มีก็ได้รับการรับรองจากเครื่องหมายคิวแสดงว่าไม่มีสารตกค้างพวกสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารฆ่าแมลงนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างสินค้าการเกษตรกันที่มีเครื่องหมายคิวภาพนี้คืออะไรเมอันนี้ชอบกินหรือเปล่าเมลอนเมลอนมีเครื่องหมายคิวหรือเปล่าม ีตรงไหน
1: น่ะแปะ
0: นี่ไงแปะอยู่แสดงว่าเมลอนลูกนี้มีสารตกค้างไห
1: ม
0: ไม่มีสารตกค้างไม่มีสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่ายาฆ่าแมลงหลงเหลืออยู่ก็สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนคิดว่าถ้าเราบริโภคผลไม้ที่มีสารตกค้างเป็นประจำเป็นประจำแล้วคิดว่ามันจะส่งผลใช่มันอาจจะสะสมกลายเป็นโรคมะเร็งได้ในที่สุดดังนั้นก็เวลาการรับประทานเลือกรับประทานผักผลไม้นะครับก็ต้องเลือกเครื่องเลือกผักผลไม้ที่คือมีเครื่องหมายมาตรฐานคิวนั่นเองครับก็คือรับรองว่าไม่มีสารตกค้างครับต่อไปเห็นเครื่องหมายคิวกี่ตัวไหนลองนับให้ครูดูหน่อยกี่ตัวเอ่ย
1: 4 5
0: ไหนทั้งหมดกี่ตัวอ้าวตัวที่1นี่นะครับอยู่ที่ผักตัวที่2ต้นหอมญี่ปุ่นตัวที่3อยู่ที่อะไรผักอนามัยเต้าเหมียวรู้จักเปล่าครูก็ไม่รู้จักอ่ะต่อมาอันนี้อะไรถั่วงอกแล้วก็อยู่ที่แครอทด้วยแสดงว่าผักผลไม้อ่ะผักพวกนี้รับประทานได้อย่างปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภ
0: ัยไม่มีสารตกค้างแน่นอนเพราะว่าได้รับมาตรฐานคิวนั่นเองอ่ะต่อไปภาพนี้น่าจะคุ้นชินกันดีคือฉลากอะไรฉลากประหยัดไฟเบอร
1: ์
0: 5หมายความว่าอย่างไรฉลากนี้นะครับเป็นฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นเช่นประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายต่อปีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ประหยัดฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5เลยโดยเบอร์ที่5จะหมายถึงประหยัดไฟมากที
1: ่
0: สุดเราดูตัวอย่างกันภาพนี้คืออะไร
1: หม
0: ้อหุงข้าวมีฉลากไฟมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5มั้ยครับ
1: ม
0: ีแสดงว่าหม้อหุงข้าวนี้ไม่ค่อยกินอะไรไม่ค่อยกินไฟใช้ได้ต่อไปอันนี้คืออะไรกระติกน้ำร้อนก็มีเครื่องหมายเช่นเดียวกันนักเรียนลองดูว่ามีฉลากประหยัดไฟเบอร์5อยู่กี่อันก็อยู่ที่เครื่องซักผ้าอยู่ที่ตู้เย็นแล้วก็อะไรเครื่องชงกาแฟเหรอไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรนะอาจจะเป็นเครื่องล้างจานก็ได
1: ้
0: เคยเห็นเครื่องอะไรนะเครื่องซักผ้าอีกเหรออันเนี้ยจริงเปล่ากูไม่เคยเห็นเลยก็แบบนี้โอเคนี่นะครับก็คือฉลากประหยัดไฟเบอร์5ก็จะแปะอยู่ที่เครื่องอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าฉลากประหยัดไฟเบอร์5ไปแปะอยู่ที่แตงโมแปะอยู่ที่ผักผลไม้ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้รับรองว่าปลอดสารพิษ1 2 3ต่อไปข้อที่6ฉลากอะไรเอ่ย
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ฉลากเขียวก็คือสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้นะครับแสดงว่าเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบกระบวนการผลิตการใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองแสดงว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการใช้จนถึงการทิ้งทำลายถ้าสินค้านี้มีฉลากเขียวแสดงว่าการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงน้อยที่สุดใช่ไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าเดียวกันที่ไม่ได้รับรองฉลากเขียวแสดงว่าหลักโลกใช่ไหมครับฉลากนี้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นภาพนี้มันคืออะไรน้ำยาอะไรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมีฉลากเขียวไหมฉลากเขียวรับรองแสดงว่าน้ำยานี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่มีเครื่องหมายฉลากเขียวอ่ะต่อมากล่องนี้มีฉลากเขียวไหมครับ
1: ม
0: ีนี่ไงฉลากเขียวโอเคแสดงว่าใช้ได้แล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยของผู้ผลิตเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรเก่งมากเครื่องหมายข้อที่7นะครับนั่นก็คือเครื่องหมายโ
1: อ
0: ทอเป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมา1ชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่าผลิตภัณฑ์โอทอแสดงว่า1ตำบลจะมีผลิตภัณฑ์1ชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้ปูอะไร
1: บวบโอ่ง

0: มีเครื่องหมายอะไร
1: โอทอ
0: ปนี่มีเครื่องหมายโอทอปอยู่ตรงนี้แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนของตำบลไหนสักแห่งในประเทศไทยต่อมาภาพนี้คืออะไรสินค้าตาแสงฉายข้าวไลท์เบอร์รี่แสดงว่ามี2เครื่องหมายเลยเครื่องหมายอะไรด้วยเครื่องหมายคิวแสดงว่าข้าวไลท์เบอร์รี่นี้ก็มีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้างใช่ไหมครับก็มีเครื่องหมายโอทอปเช่นเดียวกันนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าโอทอปโอทอปโอทอปมันมีความหมายว่าอย่างไรไม่มันเป็นคำย่อนะคำว่าโอทอปอะนายคิดว่ามันจะย่อมาจากคำว่าอะไรฮะตัวโอตัวทีตัวโอตัวพีเนี่ยแต่ละคำนี่คำย่อมารวมกันออโตเมติกไม่ใช่คำว่าอะไรรู้เปล่าเคยเดาไหมเคยทราบไหมเดี๋ยวครูจะมาเฉลยพอนักเรียนฟังครูเฉลยนักเรียนจะอ๋อทันทีเลยว่าโอทอปย่อมาจากคำนี้เองเหรอโอตัวแรกย่อมาจากคำว่าวันวันแปลว่า1ทีล่ะ
1: 2
0: ฮะทีคิดว่าย่อมาจากคำว่าฮะวันทูที
1: วันวันที่กันเช้า
0: ตัวทีตัวที่2ย่อมาจากคำว่าทำบน
1: ทำบน
2: ทำบนหนึ่งตำบล
0: วันทำบนตำบลนั่นแหละต่อมาโอตัวที่2
1: ว
0: ันก็ย่อมาจากคำว่าวันเหมือนเดิม
1: วัน
0: วัน
2: ว
0: ัน
2: ผล
0: ิ
2: ตภ
0: ั
2: ณฑ์
0: ต่อมาพี
2: ผลิตภัณฑ
3: ์วันชมพู
2: วัน
0: พีภาษาอังกฤษสิฮะพีพีมันคือภาษาอังกฤษไม่ใช่คำว่าภาษาไทยพีเพิลไม่ใช่คำว่าผลิตภัณฑ์ในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่าเคยนักเรียนเคยอ่านฉลากสินค้าไหมที่เขียนว่า product of Thailand อ่ะมันคือคำว่า product นั่นเองแสดงว่าโอทอปย่อมาจากคำว่าวันตำบลวันโปรดักก็คือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นั่นเองต่อมารวมด้วยช่วยกันดูทีนี้ให้เราทดสอบสายตาไวแล้วใครสายตาไวสามารถตอบได้ว่ามีเครื่องหมายได้บ้างไม่ต้องถ่างตาก็ได้เห็นชัดเจนให้นักเรียนช่วยกันครูให้นักเรียนช่วยครูดูหน่อยว่าฉลากสินค้าในภาพมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประเภทใดเร็วมีหมด3หรือว่า4ข้อนี่แหละจะไม่ได้เดี๋ยวมาช่วยกันทาย
2: พร
0: ้
2: อม
0: เปล่าไม่ยากง่ายมากบอกเลยภาพแรกเดี๋ยวครูมีตัวเลือกให้เลือกอันนี้อะไรเครื่องหมายอะไรเอ่ยโอเคนักเรียนปลายทางครับภาพนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรครับเครื่องหมายรับรองคุณภาพอะไรตอบพร้อมว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกต้องครับเก่งมากของพัดลมต่อไปภาพที่2ตอบแรงได้เลยคือเครื่องหมายนี่ก็หมายฮาลาลอะไรมกโอเคเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยต่อไปเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วครูจะให้นักเรียนนำฉลากผลิตภัณฑ์สินค้ามาคนละ1ชนิดแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันจำแนกสำรวจว่ามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประเภทใดบ้างนักเรียนเตรียมมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเตรียมมาแล้วเอาขึ้นมาเลยครับ

แล้วก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็เปะลงในใบงานสำหรับคุณครูปลายทางนะครับครูให้ครูนะครับแจกใบงานเรื่องเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าให้กับนักเรียนแล้วก็ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับพอขึ้นมาแล้วสามารถเปิดใบงานแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับสำรวจเจอกันไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของฉันฉลากสินค้าของฉันมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพอะไรบ้างสำรวจกันเจอไหมครับ
1: เจอคร
0: ับนักเรียนปลายทางครับมีเครื่องหมายอะไรบ้างครับน่าจะเจอหลายเครื่องหมายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนปลายทางเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางของเราหนึ่งคนนะครับนำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางดูนะครับว่าของฉันนะครับได้เอาฉลากผลิตภัณฑ์อะไรมาแล้วก็เจอเครื่องหมายอะไรบ้างเดี๋ยวนาวินอาสาใช่ไหมครับโอเคครับ
2: ผลิตภัณฑ์ของผมคือยูโร่เค้กครับ
0: เป็นขนมใช่ไหมครับเจอเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าอะไรบ้างครับ
2: อย.และฮาลาลครับ
0: อย.แสดงว่าทุกคนสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมครับนักเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ฮาลาลก็คือชาวมุสลิมสามารถทานได้หรือว่าบริโภคได้โอเคครับเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปนะครับช่วงสุดท้ายนั่นก็คือสรุปแล้วนะครับก็คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพนะครับก็จะมีหลากหลายเครื่องหมายเราก็ต้องทราบหน้าตาสัญลักษณ์แล้วก็ความหมายของเครื่องหมายนั้นๆก็อย่างเช่นเครื่องหมายแรกเครื่องหมายคิวเครื่องหมายคิวนะครับจะรับรองสินค้าพวกเกษตรกรรมใช่ไหมครับว่ามีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้างต่อมาเครื่องหมายมาตรฐานคิวครับต่อมาฉลากเขียวฉลากเขียวก็คือเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการใช้แล้วก็การทิ้งทำลายนะครับก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนักเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อมาเครื่องหมายมอก ก็เป็นสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมครับต่อมาเครื่องหมายอย ก็แสดงว่าผู้บริโภคสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับต่อมาโอทบก็เป็นสินค้าของแต่ละตำบลใช่ไหมครับสินค้าของชุมชนวันตำบลวันโปรดักต์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แล้วก็ฉลากประหยัดไฟเบอร์5แสดงว่าสินค้านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นมีความประหยัดไฟซึ่งรับรองโดยกฟผ.นะครับแล้วก็สุดท้ายเครื่องหมายฮาลาลก็คือสินค้านี้มุสลิมสามารถใช้ได้อุปโภคได้แล้วก็บริโภคได้ครับนี่นะครับก็คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เข้าใจมากขึ้นคร
0: ับ เข้าใจนะครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนั่นก็คือการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการครับสิ่งนี้นะครับครูอยากจะฝากบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับไปสืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นการทำมะม่วงแช่อิ่มการทำกล้วยทอดการแปรรูปกล้วยอบแห้งให้นักเรียนไปศึกษาวิธีทำกันแล้วเราจะมาทำใบงานแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในคาบนี้ครับให้นักเรียนเตรียมมาด้วยนะครับว่าการทำมะม่วงแช่อิ่มการทำกล้วยตากหรือว่าอะไรอีกการทำทุเรียนกวนอะไรอีกสินค้าเกษตรนะครับสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรให้เรียนไปศึกษามาเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www

ว็บ pltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่งานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยขนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริ งๆ
1: แย่จังคุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่ชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา มาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
7: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็ว การเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้

0: รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัพโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่านำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณ

0: พ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2530ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยหลายประเทศเองต่างก็ประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสึนามิแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงเผชิญกับ aftershock อยู่ค่ะโดยพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในน่านน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลา 7:37 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:37 ตามเวลาประเทศไทยโดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียปาเลาปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3คนบาดเจ็บ4คนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตในเคหสถานเนื่องจากว่ายังเกิดอัฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่องครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.1 นะคะส่วนการคาดการณ์สึนามิได้มีการประเมินว่าน้ำทะเลอาจยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับปกติอย่างน้อยคือ1เมตรและอาจสูง3เมตรในบางจุดทางด้านประธานาธิบดีเฟอร์นิดามาโกสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทีนี้วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้วยค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนักเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนพอดีนะคะหลังแผ่นดินไหวจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อพยพผู้ป่วยออกมารักษาอย่างกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจากอัฟเตอร์ช็อคจะลดขนาดลงในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นก็ขอให้คนไทยที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585 3027
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศมาเลเซียรุนแรงในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดคลื่นสึนามิค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการรายงานขนาดเบื้องต้น 8.2 เมื่อเวลา 6:37 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและปรับขนาดลงมาอยู่ที่ 7.8 ที่ความลึกประมาณ50 กิโลเมตรจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ในแนววงแหวนแห่งไฟที่มีการเคลื่อนตัวและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอยู่เป็นประจำทำให้สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ตามธรรมชาติสำหรับกรณีที่ญี่ปุ่นมีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิเนื่องจากคลื่นสึนามินั้นสามารถเคลื่อนที่ใต้ทะเลเป็นระยะทางไกลและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างจุดเกิดเหตุไปยังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้เนื่องจากมีทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็

0: เกาะบอร์เนียวทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแล้วก็ลดทอนพลังงานของคลื่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบจากสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
1: ประเทศไทยเรามีถือว่าเป็นเซฟโซนนะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับ
0: ซึ่งจากข้อมูลของเพจกรมทรัพยากรธรณีนะคะเปิดเผยสาเหตุของแผ่นดินไหวค่ะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในเมืองเจเนโรซันโตสพังถล่มลงมาแล้วก็ทางการค่ะได้มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
2: ไปดูเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขหากลูกเนี่ยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และก็ความกังวลในสังคมกันอย่างกว้างขวางค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการสั่งให้ทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะคะข้อมูลเนี่ยจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนค่ะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่สังคมแล้วก็ประชาชนเป็นห่วงนะคะเรื่องเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะมีการถูกตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากสังคมประเด็นนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13,200,000คนนะคะมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงน่ะมาแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกไปถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนที่อาจตกหล่นที่จนแล้วไม่มีใครดูแลคือเริ่มนะลงพื้นที่ไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ใน10ปัจจุบันก็มาทบทวนกันว่าคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆนั้นมีใครบ้างวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะว่าได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
3: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้ เพราะว่าเราได้คำนึงถึง

0: เสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับ
1: ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนของลูกเพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติบอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกเนี่ยนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะต้องถูกตัดสิทธิ์จึงคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านไปแล้วปีหน้าก็ต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเกณฑ์ในข้อนี้ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้แต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus 40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทย plus เพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ว
1: ส่วนสาเหตุที่ทางให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมหมายถึงไปสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะสามารถให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้และคนที่ตกหล่นไปที่เดือดร้อนมากๆก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมาใช้ไทยช่วยไทย plus ในวันที่1สิงหาคมก็จะได้2เดือนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนต้องเป็นคนที่เดือดร้อนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมณปัจจุบันเนี่ยนะคะ13ล้าน2แสนคนล่าสุดมีคนที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะ
0: สาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับ
2: ส่วนบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีบรรยากาศมาจากจังหวัดยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนกลุ่มเปราะบางมารอคิวที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในพื้นที่จังหวัด

0: ็สามารถทำรายการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบปี2565จึงต้องรอลงทะเบียนในรอบใหม่แทนทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจึงฝากเน้นย้ำมานะคะว่าผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นสำหรับช่องทางการยืนยันสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามหรือจะทำผ่านเว็บไซต์โครงการหรือว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ
1: ไปดูมุมมองทางวิชาการนะคะจากนายสมชัยจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มีการเสนอแนะให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้สิทธิ์ขาดแก่พ่อแม่เป็นผู้เลือกว่าจิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะยินยอมให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นแล้วก็พฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังควรทบทวนตัวเลขรายจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะเนื่องจากว่าภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนนั้นน้อยกว่าสิทธิ์รวมที่พ่อแม่ควรได้รับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะTDRI ยังแสดงความกังวลต่อการที่ทางกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนกลับมาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาคนจนเมื่อจริงเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการอีกครั้งจึงเสนอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนตกสำรวจซ้ำซากควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
0: ทางด้านวุฒิสภาค่ะเดินหน้าจัดโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่12นะคะเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าขนส่งหนุนเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ให้ล้นตลาดภาพที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ค่ะผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่วุฒิสภานำมาจับจำหน่ายที่อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ในราคากิโลกรัมละ135บาทเพื่อหวังจะช่วยระบายผลผลิตการเกษตรในช่วงล้นตลาดค่ะทางด้านนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการไทยช่วยไทยของวุฒิสภากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าวุฒิสภาเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่างๆโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดธกส.หรือว่าสกต.ช่วยเหลือเรื่องการขนส่งสินค้าจากหน้าสวนมายังวุฒิสภาโดยไม่คิดค่าขนส่ง
2: ทางวุฒิสภาเราไทยช่วยไทยเราก็ยินดีซัพพอร์ตในผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าทุเรียนหรือมะม่วงหรือลำไยในโอกาสที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเพื่อระบายไม่ให้ล้นตลาดเพื่อจะได้เกิดกลไกปกติราคาจะได้ไม่ตกต่ำครับเพราะเป็นความห่วงใยของท่านมงคลสุรสัจจะที่ท่านมองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกร
1: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยมีผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการหารือกว่า30คนสำหรับในช่วงบ่ายค่ะจะประกอบพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินณ

0: สุสานประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก็เยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาครวมถึงจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวพระราม6ค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเงิน
6: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนการแก้ปัญหาในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอนำเสนอในส่วนของจุดประการเรียนรู้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1ข้อใหญ่ๆโดยรวมเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานแบบลำดับในชีวิตประจำวันค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองค่ะเอาละค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะครูมีคำถามมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกในการตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะคำถามข้อที่1ของครูค่ะนักเรียนรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดบ้าง

0: ลองนึกถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเคยใช้หรือเคยพบเห็นนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนก่อนช่วยตอบคำถามข้อนี้ให้ครูหน่อยว่านักเรียนรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดบ้างอ่ะพร้อมแล้วยกมือได้เลยค่ะพัทรธิกาใช่ไหมคะพัทริกา
1: เมาส์ค่ะ
0: เมาส์ใช่ไหมคะมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมคะ
1: คีย์บอร์ด
0: เมาส์คีย์บอร์ดมีอะไรอีกไหมเอ่ย
1: คอม
0: หน้าจอคอมใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอมาก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่นักเรียนเคยใช้ถูกไหมคะเก่งมากๆนะคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้ค่ะก็คีย์บอร์ดเมาส์หน้าจอแล้วก็เคสนะคะก็ตรงกับที่เพื่อนตอบมาเลยนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูยังมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกว่านักเรียนคิดว่าระหว่างคีย์บอร์ดกับเมาส์อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากัน

0: ะช่วยกันตอบคีย์บอร์ดใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามีขนาดใหญ่กว่าถูกไหมคะเก่งมากนะคะคำตอบก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองเพราะว่าคีย์บอร์ดมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำหนักที่มากกว่านั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่าระหว่างมือถือกับแท็บเล็ตอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากัน
1: แท็บเล็ต
0: เพราะว่า
1: ใหญ่กว่าม
0: ีเครื่องที่ใหญ่กว่าใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงน้ำหนักเวลานักเรียนลองทดสอบถือดูแล้วใช่ไหมมีการแตกต่างมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะแท็บเล็ตหนักกว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนตอบได้ทุกคนเลยนะคะคำตอบก็คือแท็บเล็ตนั่นเองค่ะเอาละค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณครูยังมีคำถามเพิ่มเติมอีกนะคะมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยชั่งสิ่งของสองสิ่งพร้อมกันได้บ้าง

นักเรียนลองนึกถึงว่าเนี่ยอย่างแท็บเล็ตกับโทรศัพท์มือถือหากนักเรียนไม่สามารถชั่งน้ำหนักโดยการถือได้นักเรียนจะใช้เครื่องมือใดในการชั่งน้ำหนักสิ่งของสองสิ่งนี้เพื่อจะใช้ในการเปรียบเทียบได้บ้างลองยกมือตอบช่วยกันตอบได้ค่ะใช้ตาช่างใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะนอกจากตาช่างแล้วมีอะไรไหมเอ่ยเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะเครื่องชั่งน้ำหนักสิ่งของต่างๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนต้องการจะชั่งน้ำหนักสิ่งของทั้งสองสิ่งนะคะสามารถใช้เป็นตาช่างหรือเครื่องชั่งน้ำหนักอื่นๆได้เลยที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักสิ่งของนะคะละค่ะนักเรียนไปกันต่อนะคะแล้วนักเรียนรู้จักตาช่างสองแขนหรือไม่ตาช่างสองแขนมีลักษณะอย่างไร

0: อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะจะมีตาชั่งหรือเครื่องชั่งน้ำหนักในที่นี้คุณครูมีตัวอย่างก็คือตาชั่งสองแขนอยากจะถามนักเรียนว่าเคยพบเห็นหรือเคยรู้จักตาชั่งสองแขนกันบ้างไหมคะมีใครเคยพบเห็นบ้างไหมหรืออธิบายลักษณะคร่าวๆให้ครูฟังได้บ้างไหมคะลองยกมือสักหนึ่งคนขอหนึ่งคนค่ะหัวหน้าห้องก็ได้นะหัวหน้าห้องได้ค่ะอธิบายลักษณะที่เราคิดว่าจะเป็นลักษณะของตาชั่งสองแขน
1: คิดว่าครับมันก็จะมีไอที่ใส่ครับ
0: ค่ะ
1: มีอยู่สองฟากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเราใส่ของใช่ไหมครับฟากที่มันหนักกว่ามันก็จะลงไปครับห้อยลงไปแล้วอีกฟากหนึ่งที่เราไม่ได้ใส่ของครับมันจะสูงขึ้นครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะจากคำตอบของเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าลักษณะที่เพื่อนนึกได้ก็คืออาจจะมีสองแขนใช่ไหมใช้ในการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะแล้วก็แขนทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเมื่อใส่สิ่งของลงไปแล้วก็จะลดต่ำลงถูกไหมคะระดับจะต่ำลงไปแล้วก็ฝั่งที่เป็นสิ่งของที่เบากว่าหรือไม่มีสิ่งของก็จะลอยสูงขึ้นถูกไหมคะเก่งมากๆนะคะทีนี้คุณครูจะพาไปรู้จักกับตาชั่งสองแขนกันนะคะจากแนวคำตอบของครูก็คือในลักษณะที่บอกว่ารู้จักใช่ไหมคะก็สามารถอธิบายลักษณะได้ว่ามีแขนชั่งสองแขนอย่างที่เพื่อนได้ได้ตอบมานะคะหรืออีกกรณีนึงบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับตาชั่งสองแขนกันนะคะจากในรูปนี่คือรูปภาพของตาชั่งสองแขนนะคะนอกจากนี้วันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้สังเกตดู

0: นะคะว่าตาช่างสองแขนที่เราสามารถใช้ได้ปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะจากทางด้านหน้านี้จะมีอยู่2รูปแบบถูกไหมคะช่วยครูตอบหน่อยว่า2รูปแบบนี้ต่างกันอย่างไรช่วยกันตอบได้ค่ะในเมื่อเป็นตาช่างสองแขนเหมือนกันสิ่งที่นักเรียนมองเห็นตอนนี้เครื่องช่างชิ้นนี้ต่างกันอย่างไรลองพิจารณาดูสิอันดับแรกเลยวัสดุเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่เหมือนใช่ไหมวัสดุเป็นอย่างไรบ้างชิ้นนี้ชิ้นแรกที่สูงกว่าเป็นวัสดุแบบไหนคะเป็นไม้กับพลาสติกใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งชิ้นล่ะ
1: เ
0: ป็นเหล็กแล้วก็มีอะไรเอ่ยกลมๆเราเรียกว่า
1: จาน
0: จานหรือถาดรองนั่นเองนะคะอย่างที่นักเรียนได้เห็นแล้วว่าเครื่องช่างทั้งสองเครื่องนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งสองชิ้นนี้คือตาช่างสองแขนเหมือนกันนะคะลักษณะการทำงานเหมือนกันนั่นก็คืออย่างที่เพื่อนเคยอธิบายก็คือว่าใส่สิ่งของไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่หนักกว่าหรือเบากว่าหลังจากนั้นฝั่งที่มีสิ่งของที่หนักกว่าจะลดระดับต่ำลงถูกไหมคะแล้วก็ฝั่งที่มีสิ่งของที่เบากว่าจะมีระดับสูงขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตาช่างสองแขนนะคะให้นักเรียนนะคะอธิบายไปพร้อมกันดีกว่านะอ่ะอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆค่ะตาช่างสองแขน

0: คะตาช่างสองแขนใช่ไหมคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของทั้งสองสิ่งถูกไหมคะอย่างที่เพื่อนแนะนำเสนอแล้วก็ที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือวิธีการช่างสิ่งของสองสิ่งใช่ไหมคะสิ่งที่หนักกว่าก็จะลดระดับต่ำลงส่วนสิ่งของชิ้นไหนที่น้ำหนักเบากว่าก็จะมีระดับที่สูงขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมแรกนะคะคือเกมถุงขนมปริศนานักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนจะมีถุงขนมอยู่ทั้งหมดกี่ถุงคะ3ถุงใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละถุงจะมีขนมอยู่ด้านในแต่คุณครูจะไม่บอกว่ามีอะไรอยู่บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูแจกถุงขนมปริศนาให้นักเรียนกลุ่มละ3ถุงจากนั้นชี้แจงขั้นตอนการเล่นเกมและให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและปฏิบัติกิจกรรมเกมถุงขนมปริศนาพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะไปร่วมสนุกกับเกมถุงปริศนาของเราหรือยังพร้อมไหมเอาตอบเสียงดังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมสนุกไปกับกิจกรรมเกมถุงขนมปริศนาไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำอธิบายเพิ่มเติมมาให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรามีถุงขนมทั้งหมด3ถุงนะคะถุงที่1ถุงที่2และถุงที่3คุณครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนทราบได้อย่างไรว่าถุงใดมีของแถมช่วยกันวิเคราะห์สิว่า1ใน3ถุงนี้อ่ะก่อนอื่นเลยเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ก่อนว่า1ใน3ถุงนี้จะมีขนมอยู่แล้วทั้ง3ถุงแต่นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าถุงใดมีของแถมลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะว่านักเรียนมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรที่จะทราบว่าถุงใดมีของแถมอยู่บ้างเดี๋ยวให้ยกมือตอบนะลองสิเป็นยังไงคะพอเดาได้ไหมพอสามารถคาดเดาได้ไหมคะเดี๋ยวขอตัวแทนนำเสนอคำตอบวิธีการที่นักเรียนใช้ในการหาว่าถุงใดมีของแถมขอตัวแทน1คนยกมือค่ะยกมือเลยยกมือสูงเชิญค่ะนำเสนอว่านักเรียนมีวิธีการคิดหรือสังเกตอย่างไรว่าถุงใดมีของ

0: แถม
1: จะลองยกถุงดูแต่ละถุงสามจะมีถามถุงก็ยกแต่ละถุงดูค่ะถ้าถุงไหนหนักที่สุดอาจจะมีของแถมอยู่ข้างในค่ะ
2: ถุงแดงหนักที่สุดมีของแถมข้างในใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะขออีกสักหนึ่งคนลองนำเสนอวิธีที่แตกต่างจากเพื่อนได้ไหมเพราะว่าเรามีวิธีหาคำตอบเยอะเลยใช่ไหมคะเราสามารถใช้วิธีที่หลากหลายได้ใครมีวิธีที่แตกต่างจากเพื่อนไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนยกถุงขนมขึ้นแล้วก็ลองเขย่าดูเนี่ยลองยกดูแล้วก็เปรียบเทียบกันถุงไหนหนักกว่าถุงนั้นมีของแถมมีใครใช้วิธีอื่นไหมคะนอกจากยกถุงขนมมีไหมมีไหมคะครูเห็นนะบางกลุ่มใช้วิธีการใดใช้วิธีการจับใช่ไหมคะใช้วิธีการจับแล้วก็บีบถุงขนมเพื่อที่จะทดสอบดูว่าด้านในมีสิ่งของกี่ชิ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถหาคำตอบได้หลายวิธีเลยนะคะครูมีแนวคำตอบให้ใกล้เคียงกับของเพื่อนเลยนะคะแนวคำตอบของครูก็คือเปรียบเทียบน้ำหนักหรือลองเขย่าของเพื่อนเป็นการลองยกดูใช่ไหมคะของครูก็คือลองเขย่าดูก็ได้นะคะบางทีเนี่ยนักเรียนเขย่าดูแล้วใช้วิธีการฟังเสียงเอาก็ได้ถุงที่มีของแถมก็จะมีเสียงดังกว่าหรืออาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าเหมือนที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะไปต่อนะคะคุณครูยังคงมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกว่าถ้าใช้วิธีเปรียบเทียบน้ำหนักจะต้องทำอย่างไรอย่างที่เพื่อนบอกว่าใช้วิธีการยกถุงขึ้นเพื่อเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักใช่ไหมว่าถุงใดหนักกว่าถุงนั้นก็คือมีของแถมแล้วถ้าเป็นนักเรียนล่ะนักเรียนจะใช้วิธีการอย่างไรในการเปรียบเทียบน้ำหนักได้บ้างนอกจากวิธีการที่เพื่อนนำเสนอช่วยกันตอบได้ค่ะวิธีการใดคะใช้เครื่องชั่งใช่ไหมคะเครื่องชั่งแบบไหนบ้างเป็นตาชั่งสองแขนก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องชั่งแบบปกติก็ได้ใช่ไหมคะราคาเก่งมากเลยนะคะแนวคำตอบก็คือชั่งน้ำหนักแต่ละถุงถ้าถุงใดหนักกว่าแสดงว่ามีของแถมหรือเปรียบเทียบทีละคู่โดยใช้ตาชั่งสองแขนนั่นเองนะคะเป็นยังไงกิจกรรมแรกพอเริ่มเข้าใจกระบวนการในการหาหรือเปรียบเทียบน้ำหนักบ้างไหมคะอันดับแรกนักเรียนอธิบายก่อนว่าวิธีการเปรียบเทียบน้ำหนักอันดับแรกต้องทำอย่างไรต้องลองยกดูใช่ไหมที่เพื่อนนำเสนอไปลองยกดูแล้วก็ขยับถุงใช่ไหมคะลองเขย่าลองขยับถุงเพื่ออะไรเอ่ยเปรียบเทียบเพื่อที่จะฟังเสียงเปรียบเทียบน้ำหนักจะได้ทราบว่ามีของแถมอยู่ถุงใดใช่ไหมคะเอาละค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วนะคะคุณครูจะมีใบงาน03สบู่ผิดกล่องมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพิ่มเติมอีกเนื่องจากทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นวิธีการเปรียบเทียบน้ำหนักแบบที่นักเรียนคุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ในใบงานคุณครูจะมีสิ่งของให้นักเรียนเปรียบเทียบไม่ใช่แค่3ชิ้นนะคะอย่างที่นักเรียนบางคนได้เห็นแล้วว่าคุณครูมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้แต่ก่อนอื่นนะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูขอในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูชี้แจงขั้นตอนการทำใบงาน03เรื่องสบู่ผิดกล่องและให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและปฏิบัติกิจกรรมการทำใบงาน03เรื่องสบู่ผิดกล่องนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนหยิบใบงานในชุดกิจกรรมของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะกิจกรรมการทำใบงานนะคะเราจะใช้วิธีการทำเป็นกลุ่มนะคะโดยการปฏิบัติกิจกรรมในการชั่งวัตถุหรือสิ่งของเนี่ยนักเรียนสามารถทำร่วมกันในกลุ่มได้นะคะใช้วิธีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มว่าจะต้องมีวิธีการในการเปรียบเทียบน้ำหนักอย่างไรนะคะแล้วก็บันทึกลงในใบงานนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถร่วมปฏิบัติกิจกรรมใบงาน03ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยนักเรียนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือนะคะที่ใช้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นตาชั่ง2แขนหรือเป็นตาชั่งธรรมดาก็ได้นะคะใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุหรือกล่องสบู่จากในใบงาน03หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยบันทึกคำตอบลงในใบงานหรือชุดกิจกรรมที่นักเรียนมีอยู่นะคะแล้วก็ออกมานำเสนอหลังจากทำใบงานเสร็จแล้วค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะในใบงานของเรานะคะคำชี้แจงแรกเลยให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามโดยสถานการณ์ของคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะเนื่องจากสถานการณ์ยาวนะคะสถานการณ์ที่คุณครูมีให้นะคะเบสทำสบู่สมุนไพรโฮมเมดขาย2ขนาดคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่วันนี้เบสผลิตสบู่ได้ทั้งหมด50ก้อนผลิตได้50ก้อนเลยนะคะประกอบด้วยสบู่ขนาดเล็ก30ก้อนและขนาดใหญ่20ก้อนเบสจึงเตรียมกล่องขนาดเล็ก30กล่องและขนาดใหญ่20กล่องเมื่อบรรจุสบู่ใส่กล่องจนถึงสบู่ก้อนสุดท้ายพบว่าสบู่ก้อนสุดท้ายคือสบู่ขนาดใหญ่แต่กล่องเป็นกล่องขนาดเล็กเอาละค่ะแสดงว่ามีการใส่สบู่ขนาดเล็ก1ก้อนลงไปในกล่องของสบู่ขนาดใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณครูต้องการให้นักเรียนช่วยเบสหากล่องที่ใส่สบู่ผิดโดยใช้เครื่องชั่งแบบ2แขนสรุปง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูสรุปโจทย์ให้ง่ายๆก็คือเบสเนี่ยทำสบู่สมุนไพรได้กี่ก้อน
1: 50
0: ก้อนใช่ไหมคะเป็นก้อนเล็กทั้งหมดกี่ก้อนคะ
1: 30
0: แล้วก้อนใหญ่ล่ะ
1: 20
0: ก้อนโดยเบสทำการบรรจุสบู่ลงในกล่องใช่ไหมคะแต่เมื่อบรรจุไปจนเสร็จครบทุกกล่องแล้วพบว่ามีกล่องสุดท้ายใช่ไหมคะกล่องสุดท้ายมีสบู่ขนาดเล็ก1ก้อนแต่เป็นกล่องของสบู่ขนาดอะไรเอ่ยขนาดใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเบสจะต้องมีการใส่สบู่สลับกล่องกันไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจึงอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหาว่ากล่องที่ใส่สบู่ผิดคือกล่องใดโดยใช้ตาชั่ง2แขนที่ครูเตรียมให้นะคะและก็ครูมีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมให้ก็คือตาชั่ง2แขนใช้เปรียบเทียบน้ำหนักของ2สิ่งโดยวางของบนจานทั้ง2ข้างถ้าด้านใดมีของที่น้ำหนักมากกว่าจากด้านนั้นจะอยู่ต่ำกว่าอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์จากโจทย์นักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะหาสบู่ผิดกล่องนี้อันดับแรกนักเรียนจะต้องใช้ตาช่าง2แขนใช่ไหมคะแล้วก็หาวิธีการกระบวนการในการเปรียบเทียบน้ำหนักต่างๆเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะคะครูจะให้นักเรียนร่วมทำกันเป็นกลุ่มนะคะช่วยกันหาคำตอบช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะลองช่างแล้วก็เปรียบเทียบน้ำหนักหลังจากนั้นให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันแล้วก็บันทึกผลลงในชุดกิจกรรมหรือใบงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันนะคะว่าในใบงาน03จะมีคำถามใดบ้างนะคะข้อที่1เลยขั้นตอนการหากล่องที่ใส่สบู่ผิดคืออะไรนะคะให้นักเรียนนะคะใช้วิธีการจากที่เราได้ลงมือปฏิบัตินี่แหละในการเขียนอธิบายว่านักเรียนมีขั้นตอนใดในการหาสบู่ซึ่งในแต่ละกลุ่มทั้ง2กลุ่มนี้อาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันถูกไหมคะให้นักเรียนเขียนวิธีการที่ตัวเองสามารถทำได้ใช่ไหมนักเรียนปฏิบัติไปกลุ่มนี้อาจจะใช้วิธีการหนึ่งกลุ่มนี้อาจจะใช้2วิธีการเลยก็ได้นะคะนักเรียนสามารถช่วยกันหาวิธีการที่จะใช้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็หาขั้นตอนในการเปรียบเทียบน้ำหนักของสบู่ได้เลยนะคะอาจจะใช้วิธีการวิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่มใหญ่หรืออาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะแล้วก็นำผลที่ได้มาอภิปรายร่วมกันค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะข้อที่2นะคะจากขั้นตอนในการหากล่องที่ใส่สบู่ผิดของนักเรียนเองนะคะใช้วิธีการในการเปรียบเทียบกี่ครั้งเพราะฉะนั้นตอนที่นักเรียนปฏิบัตินักเรียนจะต้องนับไว้ด้วยนะว่ามีการเปรียบเทียบน้ำหนักทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะได้ไม่เท่ากันถูกไหมคะขึ้นอยู่กับวิธีการของนักเรียนเองนะคุณครูมีหมายเหตุเพิ่มเติมให้ด้วยให้คิดวิธีการหาคำตอบที่เร็วที่สุดหรือจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ให้ดีนะว่าจะต้องใช้วิธีการใดนะคะให้เร็วที่สุดแล้วก็มีจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดนะคะสำหรับใบงาน03มีใครสงสัยตรงไหนบ้างไหมคะหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมมีบ้างไหมยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าหากนักเรียนสงสัยในขณะทำใบงานยกมือถามครูได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติใบงาน03

ได้เลยค่ะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนยกมือนะคะแล้วก็ถามคุณครูปลายทางเพื่อรับคำแนะนำจากคุณครูได้เลยค่ะลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยเดี๋ยวครูจะยกเครื่องช่างไปให้นะคะเป็นตาช่างกลุ่มละ1เครื่องสามารถช่างได้เลยลูกพอครูยกให้แล้วนะคะ

อาละค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้ลงมือทําใบงานในการเปรียบเทียบน้ําหนักของกล่องสบู่ใช่มั้ยคะจากที่ครูได้สังเกตนะคะตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่ได้คําตอบแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการบันทึกคําตอบลงในใบงาน03นะคะว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีการในการค้นหาคําตอบอย่างไรนะคะใช้จํานวนครั้งเท่าไหร่สามารถนําเสนอคําตอบออกมาได้หลายวิธีเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบันทึกลงในใบงานได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงวิธีการในการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะอาจจะมี1วิธี2วิธีหรือ3วิธีก็ได้นักเรียนสามารถบันทึกลงในใบงานนะคะเป็นการอธิบายขั้นตอนในการเปรียบเทียบน้ําหนักได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการบันทึกคําตอบนะคะเป็นเวลา5นาทีถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือบันทึกคําตอบได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับการทำใบงาน03นะคะจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทำการเปรียบเทียบใช่ไหมคะน้ำหนักของกล่องสบู่ทั้ง2ขนาดแล้วก็ครูได้ให้เวลาในการบันทึกผลคำตอบไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบออกมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวต่อไปครูจะให้ออกมานำเสนอคำตอบนะคะว่าวิธีการในการเปรียบเทียบน้ำหนักนักเรียนใช้วิธีการใดๆบ้างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้นะคะอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างไปจากเพื่อนๆคนอื่นๆก็ได้นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคอยให้คำแนะนำนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเนี่ยยังเกิดข้อสงสัยหรือต้องการที่จะสอบถามในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ำหนักต่างๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนกลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอแนวคิดหรือขั้นตอนที่นักเรียนใช้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักของกล่องสบู่ทั้ง2ขนาดค่ะอ่ะขอตัวแทนกลุ่มแรกค่ะจะเลยลุกขึ้นได้เลยค่ะกลุ่มนี้ลุกขึ้นเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเจอเลยกลุ่มที่หนึ่งตัวแทนออกมาด้านหน้าเลยค่ะออกมาด้านหน้าเลยลูกแล้วก็นำเสนอวิธีการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆที่เราได้ทำร่วมกันไปเมื่อสักครู่นี้เชิญด้านหน้าเลยค่ะอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็นำเสนอคำตอบได้เลย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อลีฮันชนกขุนทองมาจากกลุ่มที่1ค่ะขั้นตอนการหากล่อง ที่ใส่สบู่ผิดคือ 1. เปรียบเทียบน้ำหนักโดยการยก 2. เปรียบเทียบอันที่สงสัยกับอันใหญ่ 2. ขั้นตอนจากขั้นตอนในการหากล่องที่ใส่สบู่ผิดของนักเรียนใช้วิธีการเปรียบเทียบ11ครั้งจึงจะค้นพบกล่องที่ใส่สบู่ผิดค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะจากที่เพื่อนนำเสนอมาเพื่อนใช้วิธีการใดบ้าง1เลยเพื่อนใช้วิธีการใดคะใช้วิธีการยกขึ้นถูกไหมมีการยกกล่องสบู่ขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบน้ำหนักใช่ไหมลูกเปรียบเทียบยังไงอธิบายเพิ่มเติมหน่อยวิธีการเปรียบเทียบของนักเรียนที่ใช้ในกลุ่มของตัวเองเป็นวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร
1: ยกกล่องอันใหญ่แล้วก็อันเล็กมาทีละอันค่ะว่าอันไหนน่าสงสัยที่สุดค่ะ
0: แล้วก็เอามายกทีละกล่องเพื่อมาเปรียบเทียบใช่ไหมแล้วก็ยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เปรียบเทียบอันที่สงสัยกับอันใหญ่ค่ะก็คือเอาอันที่สงสัยมาชั่งกับตาชั่ง2แขนค่ะ
0: ก็คือเพื่อเปรียบเทียบว่ากล่องใดที่หนักกว่าหรือกล่องใดที่เบากว่าใช่ไหมคะแล้วสรุปแล้วกล่องใดที่ใส่ผิดเป็นกล่องที่มีน้ำหนักเบาหรือน้ำหนักเยอะกว่าหรือหนักกว่า
1: น้ำหนักเบากว่าค่ะ
0: เบากว่าใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสบู่ก้อนเล็กแต่อยู่ในกล่องของ
1: กล่องใหญ่ค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะได้ค่ะยังไงคะวิธีแรกที่เพื่อนนำเสนอใกล้เคียงกับของตัวเองไหมคะใกล้เคียงเนาะบางคนอาจจะใช้วิธีการเดียวกับเพื่อนเลยก็ได้นักเรียนปลายทางล่ะคะในวิธีแรกขั้นตอนแรกที่เพื่อนนำเสนอไปสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับของนักเรียนบ้างหรือไม่นำเสนอไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนำเสนอแนวคิดหรือขั้นตอนที่นักเรียนใช้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักเชิญด้านหน้าเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ค่ะแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกากิณภัยมาจากกลุ่มที่3ค่ะ
0: กลุ่มที่3นะคะอธิบายเลยว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนในการเปรียบเทียบน้ำหนักอย่างไร
2: ขั้นตอนการเปรียบเทียบคือ
0: เพิ่มเติมด้วย
2: เราจะเอากล่องที่ถูกต้องมาใส่ไว้ค่ะแล้วก็เอาอีกกล่องนึงที่เราไม่แน่ใจใส่ลงไปถ้าถูกเข็มจะชี้อยู่ตรงกลางเลยค่ะแต่ถ้ากล่องที่ผิดเราจะลองใส่ลงไปทำให้เข็มชี้ไปทางนี้ค่ะ
0: แล้วกล่องที่อยู่ทางขวามือที่อยู่ระดับต่ำกว่าแสดงว่ากล่องนั้นคืออย่างไรเอ่ย
2: เป็นกล่องที่เป็นก้อนใหญ่และอยู่ถูกกล่องค่ะ
0: แล้วทางฝั่งนี้ล่ะคะ
2: เป็นก้อนเล็กที่อยู่กล่องใหญ่ค่ะ
0: เป็นก้อนเล็กที่อยู่กล่องใหญ่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ค่ะเก่งมากนะคะ สำหรับกลุ่มนี้มีการทดสอบอธิบายได้เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะเพื่อนมีการนำเสนอวิธีการให้ได้ชมกันเลยว่าเปรียบเทียบอย่างไรช่างแบบไหนถูกไหมคะแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมเอ่ยที่ใช้วิธีการแตกต่างจากทั้งสองกลุ่มนี้มีไหมคะมีใครใช้วิธีการช่างกล่องเล็กก่อนบ้างมีไหมเอ่ยเพราะว่าครูให้นักเรียนสลับกันใช่ไหมคะช่วยกันในการหาขั้นตอนซึ่งบางคนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือชั่งน้ำหนักกล่องเล็กก่อนก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะใช้ขั้นตอนเดียวกันกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะมีใครที่ใช้วิธีการชั่งกล่องเล็กก่อนบ้างแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับกล่องใหญ่นักเรียนสามารถอธิบายหรือว่านำเสนอมาได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้เราได้ทำใบงานกันไปแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกนักเรียนได้ทราบอะไรบ้างจากใบงานที่เราทำช่วยกันตอบสิ่งแรกที่เราทราบก็คือการชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งสองแขนใช่ไหมคะและอีกอย่างเราได้มีการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการเปรียบเทียบน้ำหนักถูกไหมคะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยขอบคุณนักเรียนที่นำเสนอคำตอบนะคะซึ่งคำตอบเนี่ยถูกต้องทั้งสองกลุ่มเลยนะคะเอาละค่ะไปต่อจากที่นักเรียนนำเสนอคำตอบกันไปแล้วนะคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมหรือเฉลยเพิ่มเติมนั่นเองนะคะสำหรับใบงาน03สบู่ผิดกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันว่าคำตอบของคุณครูกับนักเรียนจะคล้ายกันหรือไม่นะคะในข้อที่1จากคำชี้แจงที่เรามีให้นะคะข้อที่1ถามว่าขั้นตอนการหากล่องสบู่ที่ใส่สบู่ผิดคืออะไรคุณครูมีทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือ1เลยค่ะนำกล่องสบู่ขนาดใหญ่มาชั่งเปรียบเทียบกันทีละคู่โดยใช้ตาชั่ง2แขนนักเรียนช่วยครูอ่านข้อที่2หน่อยค่ะข้อที่2ใช้วิธีการได
3: ้ถ้าดูใหญ่ชั่ง

0: กล่องสบู่ขนาดเล็กใช่ไหมคะจะเป็นวิธีของนักเรียนทั้งสองกลุ่มเลยใช่ไหมลูกก็คือการทดลองช่างทีละกล่องใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือนำสบู่ทั้งสองกล่องก็คือสบู่ขนาดใหญ่ใช่ไหมคะกลับไปทำตามข้อที่หนึ่งก็คือช่างเปรียบเทียบทีละคู่ซึ่งนักเรียนกลุ่มก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันนะคะไปดูวิธีที่สองค่ะในการหาคำตอบเปรียบเทียบน้ำหนักของเรานะคะวิธีที่สองของคุณครูค่ะ 1. แบ่งกล่องขนาดใหญ่เป็น2กองเท่าๆกัน 2. นะคะนำกองที่1เปรียบเทียบกับกองที่2โดยใช้ตาช่าง2แขน 3. นะคะถ้ากองใดมีน้ำหนักน้อยกว่าหรืออยู่สูงกว่านั่นเองและมีจำนวนกล่องมากกว่า1กล่องทำให้นักเรียนทำข้อ 3.1 ก็คือนำกองที่น้อยกว่ามาแบ่งครึ่งเป็น2กองแล้วก็ 3.2 ค่ะกลับไปทำข้อที่2ไม่เช่นนั้นถ้ากองที่มีน้ำหนักน้อยกว่าและมีจำนวนกล่องเท่ากับ1กล่องไปที่ 3.3 ค่ะแสดงว่ากองที่มีน้ำหนักน้อยกว่านั้นคือกล่องสบู่ขนาดเล็กเห็นไหมคะวิธีนี้ก็จะมีการซับซ้อนขึ้นไปอีกมีการแบ่งเป็น2กองใช่ไหมคะแล้วถึงจะทำการเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะส่วนวิธีต่อไปนะคะวิธีที่3นะคะแบ่งกล่องใหญ่เป็น3กองที่มีขนาด7และ6กล่องเพราะฉะนั้นเราจะมี3กล่องที่มี7กล่องแล้วก็6กล่องใช่ไหมคะแล้วก็ช่างกองที่มี7กล่องทั้ง2กองก่อนเพราะว่ามีจำนวนกล่องเท่ากันเราช่างเปรียบเทียบกับ2กองนี้ก่อนใช่ไหมคะถ้าพบกองที่เบาก็นำมาแบ่งลักษณะเดียวกันแล้วช่างไปเรื่อยๆจนพบกล่องที่เบาที่สุดถูกไหมคะเบาสุดก็คือกล่องที่ใส่สบู่ผิดนั่นเองถ้าช่างกอง7กล่องแล้วเท่ากันก็ให้นำกล่องที่มี6กล่องมาแบ่งเป็น2กองแล้วช่างในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเปรียบเทียบกองที่มี7กล่องทั้ง2กองก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะนำมาเปรียบเทียบกับกองที่มี6กล่องใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ตั้งแต่กองที่มี7กล่องทั้ง2กองเลยก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับกองสุดท้ายที่มี6กล่องนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะคุณครูนะคะใช้ขั้นตอนนะคะในการหากล่องสบู่ผิดกล่องเนี่ยทั้งหมด20ครั้งใช่ไหมคะจากกลุ่มที่1ใช้11ครั้งแล้วกลุ่มนี้ใช้เท่าไหร่คะ
1: 12
0: เห็นไหมคะวิธีการคล้ายกันใกล้เคียงกันแต่

0: หาอะไรคะ
1: หาก
0: ล่องสบู่ที
1: ่
0: ผิดกล่องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วในช่วงของการสรุปบทเรียนแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูขอชี้แจงนะคะบทบาทคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้ในประเด็นต่อไปนี้มีด้วยกัน2ประเด็นนะ1ค่ะการแก้ปัญหามีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร2มีวิธีการแก้ปัญหาในใบงานมีกี่วิธีและมีจำนวนขั้นตอนเท่ากันหรือไม่บทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปในการนำแนวคิดเชิงตรรกะไปแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าวก็คือ2ประเด็นก่อนหน้านี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนคนที่1ค่ะสรุปประเด็นคำถามที่คุณครูมีให้ก็คือการแก้ปัญหามีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรขอตัวแทนคนแรกด้านหลังก็ได้นะคะด้านหลังก็ได้นะสามารถยกมือแล้วตอบได้เลยการแก้ปัญหามีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรนักเรียนตอบจากที่นักเรียนได้ทำใบงานไปก็ได้นะหรือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอนถุงขนมปริศนาก็ได้ขอหนึ่งคนค่ะตัวแทนสักหนึ่งคนก็ได้ค่ะช่วยครูตอบคำถามข้อนี้หน่อยมีไหมคะด้านหลังด้านหลังลุกขึ้นเลยค่ะช่วยครูตอบจากใบงานที่นักเรียนทำไปก็ได้หรือจากกิจกรรมถุงปริศนาก็ได้ค่ะการแก้ปัญหามีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรเวลานักเรียนแก้ปัญหาที่เราทำไปนักเรียนใช้วิธีการเปรียบเทียบอย่างไรคะ
2: เปรียบเทียบว่าหนักกว่าหรือเบากว่า
0: เปรียบเทียบว่าหนักกว่าหรือเบากว่าโดยใช้วิธีการอย่างไรเอ่ยใช้อะไรเอ่ย
2: รอใช้ตาช่างสองแขน
0: แล้วก็ทำการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะลูกชั่งน้ำหนักของทั้งสองสิ่งใช่ไหม
2: ใช่
0: เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปก็คือเปรียบเทียบทีละชิ้นหรือแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มแล้วนำมาเปรียบเทียบกันถูกไหมคะนี่คือขั้นตอนที่เราได้ทำไปในใบงานนั่นเองนะคะประเด็นต่อไปค่ะนักเรียนประเด็นที่สองค่ะมีวิธีการแก้ปัญหาในใบงานกี่วิธีและมีจำนวนขั้นตอนเท่ากันหรือไม่ขอตัวแทนอีกหนึ่งคนตอบคำถามข้อนี้ให้คุณครูค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะหานักเรียนมีวิธีการหรือจำนวนขั้นตอนที่นักเรียนได้ใช้ในการหาคำตอบไปนะคะในใบงาน03สามารถนำเสนอคำตอบของคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนค่ะผู้หญิงก็ได้ตอบคำถามข้อนี้ให้คุณครูหน่อยว่านักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาในใบงานมีกี่วิธีและมีจำนวนขั้นตอนเท่ากันหรือไม่จุฬาลักษณ์ไหมคะจุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์ช่วยครูตอบข้อนี้หน่อยว่านักเรียนมีคำตอบจากที่เราได้ทำใบงาน03ไปนักเรียนคิดว่ามีวิธีการแก้ปัญหาในใบงานเนี่ยกี่วิธีแล้วก็มีจำนวนขั้นตอนเท่ากันหรือไม่หรือตอบจากที่เพื่อนนำเสนอไป2กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะลูกลุกขึ้นเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะอันดับแรกข้อแรกเลยมีวิธีการแก้ปัญหาในรายงานกี่วิธีจากที่เพื่อนทั้ง2กลุ่มได้นำเสนอไปมีกี่วิธีลูก
3: มี2วิธีค่ะ
0: มี2วิธีใช่ไหมคะก็คือวิธีของกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2ถูกไหมคะแล้วทั้ง2วิธีที่เพื่อนนำเสนอไปมีขั้นตอนเท่ากันไหมคะ
3: ไม่เท่าค่ะ
0: ไม่เท่าเพราะว่าลองยกตัวอย่างขั้นตอนที่แตกต่างกันซิว่าเพื่อนเขามีความแตกต่างในเรื่องใดบ้างกลุ่มนี้มีการช่างกล่องเล็กกับกล่องใหญ่ใช่ไหมคะแล้วกลุ่มนี้ล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวให้พัทริกาช่วยตอบดีกว่าว่าข้อนี้จำนวนขั้นตอนเพื่อนบอกว่าไม่เท่ากันใช่ไหมมี2ขั้นตอนใช่ไหมมี2วิธีแต่ว่ามีจำนวนที่ไม่เท่ากันลองอธิบายซิว่า2วิธีที่นักเรียนได้นำเสนอไปมีขั้นตอนตรงไหนที่แตกต่างกันช่วยเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยเพื่อนๆตอบไปได้นะคะว่ามีวิธีการใดของ2กลุ่มหรือกลุ่มของนักเรียนเนี่ยนำเสนอมาแล้วแตกต่างกันบ้างนะคะ
3: ของหนูจะใช้กล่องใหญ่แทนกล่องเล็กค
0: ่
3: ะ
0: แล้วของเพื่อนล่ะข้อแตกต่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
3: กล่องเล็กค่ะ
0: เพื่อนมีการเปรียบเทียบกล่องเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ของเรา

0: ได้แต่กล่องใหญ่อย่างเดียวนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างของทั้ง2วิธีนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากเลยในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะก็คือวิธีการแก้ปัญหาอาจมีได้หลายวิธีใช่ไหมคะ1 2 3หรือ4วิธีก็ได้เลยและจำนวนขั้นตอนไม่เท่ากันแต่สามารถแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะกลุ่มนี้อาจจะมี2ขั้นตอนกลุ่มนี้อาจจะมี 4-5 ขั้นตอนเลยก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยที่สามารถอธิบายได้ใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการชั่งน้ำหนักในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะการแก้ปัญหาสามารถใช้วิธีการเปรียบเทียบทีละขั้นตอนซึ่งวิธีการแก้ปัญหาอาจมีได้หลายวิธีและจำนวนขั้นตอนไม่เท่ากันแต่สามารถแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะสรุปง่ายๆก็คือแก้ปัญหาได้หลายวิธีเลยใช่ไหมคะมีขั้นตอนอาจจะไม่เท่ากันแต่ผลสุดท้ายแล้วเราได้ผลสรุปที่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจบกันไปในรายวิชาวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะเป็นการบ้านเพื่อเป็นการประเมินตนเองว่าในวันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะได้รับข้อมูลหรือความรู้ใดๆเพิ่มเติมบ้างนะคะฝากให้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองให้คุณครูนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยผังงานสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน04เรื่องเงื่อนไขอะไรดีค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายใช่ไหมคะมีการทำอะไรบ้างชั่งน้ำหนักใช่ไหมได้ลงมือปฏิบัตินะคะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเราจบไปแล้วกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะครับก็อย่าลืมไปทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยด้วยนะแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยว่าตนเองได้คะแนนเท่าไรมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรบ้างและวันนี้นะครับก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วชื่อหน่วยขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามและชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้คุณครูมีอะไรมาฝากเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะครับนักเรียนดูก่อนเลยคำถามคือนักเรียนรู้จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือไม่อย่างไรไหนใครรู้จักยกมือขึ้นปลายทางรู้จักไหมรู้จักกันไหนใครพอจะบอกได้บ้างว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนคืออะไรอิงฟ้า
2: วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในประเทศไทยเพราะว่าเป็นวรรณคดีที่นำเสนอชีวิตของสามัญชนได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับปลายทางล่ะครับสามารถตอบได้หรือไม่ว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนคืออะไรมีลักษณะอย่างไรก็เป็นวรรณคดีที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันนะครับแล้วก็สะท้อนสภาพชีวิตของสามัญชนได้เป็นอย่างดีดังคำตอบต่อไปนี้นะครับปลายทางก็ดูแล้วก็ศึกษาคำตอบได้เลยนะครับต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดข้อต่อมานะครับคำถามถามว่าหากกล่าวถึงเรื่องขุนช้างขุนแผนนักเรียนรู้จากตัวละครตัวใดบ้างชื่อเรื่องก็อาจจะบอกแล้วก็ได้หากกล่าวถึงตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนนักเรียนรู้จากตัวละครตัวใดบ้าง
3: นางวันทองขุนช้างขุนแผนพายงามแล้วก็นางทองประศรีครับ
1: โอ้ตอบได้เยอะเลยนะครับนางวันทองขุนช้าง
3: ขุนแผน
1: ขุนแผน
3: นะพายงาม
1: พายงาม
3: นางทองประศรี
1: และนางทองประศรีปรบมือให้เพื่อนก็ดังที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นะครับปลายทางก็ดูด้วยนะครับก็จะมีตัวละครหลักๆดังนี้ซึ่งเป็นตัวละครที่ดำเนินเรื่องในส่วนของขุนช้างขุนแผนนะครับและกิจกรรมวันนี้นะครับครูโอก็จะพานักเรียนสนทนาภาทีเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นบทนำที่จะนำเข้าสู่เรื่องในวันนี้เป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับเรามาดูพร้อมกันเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นนิยายรักพื้นบ้านเป็นนิยายรักพื้นบ้านมีหลายรถรถในที่นี้ไม่ใช่รสชาติแต่เป็นรสของความรสของความสุขรสความทุกข์ผิดหวังสมหวังและตื่นเต้นนักเรียนเข้าใจความสุขไหมความทุกข์ความเสียใจเข้าใจใช่ไหมความตื่นเต้นความสมหวังผิดหวังเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจกล่าวกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยอยุธยาต่อมามีคนนำมาแต่งเป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนำมาเขียนเพื่อที่จะอยู่ได้นานนะครับและชำระใหม่ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือช่วงสมัยรัชกาลที่1 2และ3นี่คือรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกกันว่าเสภาขุนช้างขุนแผนต่อมา เรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยมีหลายตอนไม่ใช่มีแค่ตอนเดียวนะครับมีหลายตอนมากตัวละครเอกที่ดำเนินเรื่องก็จะมีใครคุณช้างคุณแผนอันนี้ตามชื่อเรื่องเลยและก็นางวันทองซึ่งเป็นตัวละครที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6จะเรียนเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามถ้าอยากรู้ว่าพลายงามเป็นลูกของใครเกิดมาจากใครเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับและตอนกำเนิดพลายงามนี้ก็เป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่แสดงว่าท่านสุนทรภู่เป็นผู้แต่งเรื่องนี้นะครับคำถามชวนคิดอ่านคำถามพร้อมกันนักเรียนจะทำอย่างไรสมมุติว่านักเรียนมีโอกาสได้อ่านวรรณคดีหนึ่งเรื่องอ่านเรื่องคุณช้างคุณแผนก็ได้แล้วนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อเรื่องแปลความหมายของคำศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้แต่งด้วยบทร้อยกรองใช่ไหมแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองซึ่งก็จะมีคำศัพท์ที่ทั้งยากและง่ายส่วนใหญ่ก็จะยากถ้าไม่เข้าใจนักเรียนต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นมีคนยกมือตอบนะครับ
0: จะสามารถค้นหาทางพจนานุกรมแล้วก็แปลจากบริบทนั้นๆได้ครับ
1: ประมือให้เพื่อนเราสามารถดูความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรมหรือคาดเดาหรือแปลจากบริบทของประโยคนั้นๆได้นะครับดังคำตอบต่อไปนี้ปลายทางก็ศึกษาคำต่อไปพร้อมๆกับต้นทางด้วยนะครับและวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องคุณช้างคุณแผนถามว่าคุณช้างคุณแผนเนี่ยเป็นบทร้อยกรองก็จะมีคำศัพท์มากมายใช่ไหมครับนักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับการแปลคำศัพท์เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องเพื่อนำไปสู่การถอดความจากบทร้อยกรองให้ได้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์แล้วก็สามารถเขียนอธิบายด้วยเดี๋ยวกิจกรรมในวันนี้จะให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องคุณช้างคุณแผนรวมไปถึงการบอกประโยชน์นักเรียนต้องสรุปประโยชน์ของการอธิบายความหมายของคำศัพท์ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์กันว่าจะต้องมีหลักการอย่างไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับเนื้อหาส่วนนี้สำคัญมากเรามาดูข้อที่1เขาบอกว่าการเปิดดูความหมายจากพจนานุกรมเนี่ยสามารถทำได้เดี๋ยวครูโอนะครับจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้รู้จักเล่มพจนานุกรมปลายทางดูพร้อมกันนะครับเคยเห็นไหมนี่คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นเล่มพจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์ไว้จำนวนมากถ้าเป็นของนักเรียนก็จะเรียกว่าฉบับพกพาเป็นเล่มเล็กๆใช่ไหมแต่เล่มนี้เป็นเล่มใหญ่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูเอาไว้ว่าเล่มแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปลายทางดูด้วยนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำอธิบายเขาบอกว่าพจนานุกรมคือหนังสือว่าด้วยถ้อยคำที่ทำไมในภาษาใดภาษา1เรียงตามลำดับของเรียงตามลำดับของโดยทั่วๆไปเนี่ยจะบอกความหมายและที่มาของคำซึ่งเราสามารถเปิดดูความหมายได้ไหนใครเคยใช้พจนานุกรมยกมือปลายทางยกมือด้วยใครไม่เคยใช้เอามือลงลงกลครูโอเสร็จแล้วเอามือลงครับทุกคน ก็อย่างที่บอกมันจะเรียงลำดับตัวอักษรตั้งแต่ถ้าเป็นพยัญชนะก็จะเรียงตั้งแต่กไก่ถึงฮนกฮูกส่วนสระก็จะเริ่มตั้งแต่สระอะสระอะรู้จักไหมรู้จักต่อมาครับการสังเกตและดูบริบทของประโยคนักเรียนสังเกตข้อความที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงพร้อมกันสิบริบทคือพอก่อนคำข้อความหรือสถานการณ์แวดล้อมอย่างที่เพื่อนตอบคำถามว่าถ้าเปิดดูความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรมแล้วยังไม่เข้าใจหรือในพจนานุกรมไม่มีบอกนักเรียนก็จะต้องคาดเดาจากบริบทสถานการณ์แวดล้อมของประโยคจึงจะสามารถรู้ความหมายของคำศัพท์คำนั้นได้นะครับในการคาดเดาสถานการณ์แวดล้อมนั้นก็เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความหมายของภาษาและคำต่างๆซึ่งสามารถอธิบายได้จากการดูบริบทเข้าใจไหมบริบทแวดล้อมของประโยคนั่นเองต่อมาครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมแข่งขันการทายคำศัพท์ตอนนี้นักเรียนก็แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วปลายทางถ้าแบ่งกลุ่มไม่ได้ก็จับคู่ก็ได้หรือจะเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเตรียมตัวครูโอก็จะมีคำศัพท์มาให้ทั้งหมด7คำศัพท์ทั้งหมด7คำโดยจะเลื่อนให้ดูทีละคำนะครับเลื่อนให้ดูทีละคำส่วนที่เป็นความหมายอยู่ที่หน้าห้องอยู่ที่ผนังหน้าห้องนะครับส่วนที่เป็นความหมายปลายทางก็สามารถดูความหมายจากหน้าห้องได้แล้วให้ลองจับคู่นะครับกับคำศัพท์ฟังอีกครั้งนะครูจะเลื่อนสไลด์ไปทีละคำทีละคำศัพท์แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันดูว่าคำที่ครูเปิดให้ดูนั้นมีความหมายไว้อย่างไรกลุ่มไหนยกมือขึ้นก่อนครูเห็นก่อนกลุ่มนั้นมีสิทธิ์ตอบและรับหัวใจ2ดวงรับทราบปลายทางรับทราบปลายทางรับทราบต้นทางรับทราบ
4: ทราบ
1: พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเอามือรวมพลังกันไว้สู้ไม่สู
4: ้
1: สู้ไม่สู้
4: ส
1: ู้สู้พร้อมแล้วไปดูคำแรกกันเลยครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์ตอบหมอตำแยคือ
5: หญิงที่มีอาชีพทำคลอดตามแผนโบราณค่ะ
1: หญิงที่มีอาชีพทำคลอดตามแผนโบราณถูกไหมครับถูกต้องรับไปเลยหัวใจ2ดวงใช่ไหมหัวใจ2ดวงครับเอาไปติดเลยนะครับคำต่อไปนะครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับสำเนียกกลุ่ม5ยกมือครับ
6: สำเนียกคืออาการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวค่ะ
1: เพื่อนตอบว่าสำเนียกคืออาการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวถูกไหมไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกกลุ่มอื่นกลุ่มที่3ยกมือสำเนียกคือ
7: ฟังคอยเอาใจใส่กำหนดจดจำครับ
1: ถูกต้องสำเนียกคือฟังเอาใจใส่กำหนดจดจำนะครับอย่างง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือการสำเนียกตนเองการรู้จักตนเองกำหนดตนเองจดจำตัวเองนะครับหัวใจสองดวงใช่ไหมครับกลุ่มที่มีการเตือนครูด้วยให้หัวใจสองดวงต่อไปครับต่อไปคำว่าขัดเขมรเตรียมตัวเดี๋ยวก่อนยกมือกลุ่มที่สองยกมือ
8: ผ้าโจงกระเบนแบบเขมรค่ะ
1: นุ่งผ้าโจงกระเบนแบบ เขมรอ่ะถูกต้องรับหัวใจ2ดวงจากครูโอนะครับคำต่อไปนะปลาใสปลาใส1 2 3ยกกลุ่ม3ยกมือก่อน
7: พูดด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อกันครับ
1: ถูกไหมครับปลายทางว่าถูกไหมถูกต้อง

0: และต่อไปครับต่อไปสลบสลายยกมือกลุ่มที่5ยกก่อนสลบสลายคืออ
1: าการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวค่ะ
0: อาการที่หลับไหลจนไม่รู้สึกตัวถูกต้องครับรับหัวใจ2ดวงนะครับและต่อไปเพาะผอยคำนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเพาะผอย1 2 3ยกมือกลุ่ม2เพาะผอย
1: อาการที่ร่วงหล่นไปโดยเร็ว
0: อาการที่ร่วงหล่นไปโดยเร็วถูกต้องนะครับเหลือกลุ่มไหนยังไม่ได้แต้มเราอยู่ด้วยกันในสังคมเราให้โอกาสเพื่อนไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คำต่อไปนะครับครูโอจะให้โอกาสกลุ่มที่4ในการตอบคำถามกลุ่มที่4พร้อมไหมพร้อมนะครับคำสุดท้ายคือลูกปะลำลูกปะลำปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับกลุ่มที่4ตอบคำถามครับกลุ่มที่4ตอบคำถาม
3: เครื่องประดับสำหรับผูกข้อมือลูกกลมๆครับ
0: เครื่องประดับสำหรับผูกข้อมือมีลักษณะเป็นลูก
3: กลมๆครับ
0: กลมๆถูกต้องได้หัวใจ2ดวงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันหมดหรือยังหมดแล้วคะแนนของแต่ละกลุ่มนั้นจะได้กี่คะแนนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1ได้หัวใจ2ดวงปรบมือกลุ่มที่2โอ้ได้เยอะได้4ดวงปรบมือกลุ่มที่3ได้กี่ดวง
2: 4
0: ดวงปรบมือและกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ได้กลุ่มละ2ดวงปรบมือครับเป็นยังไงบ้างครับกับการที่ได้ทำกิจกรรมแข่งขันทายคำศัพท์ทำให้นักเรียนได้เกิดความปรึกษาหารือความสามัคคีในการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มแล้วก็มีการแข่งขันกับกลุ่มอื่นด้วยสะท้อนกระบวนการกลุ่มของนักเรียนว่านักเรียนสามารถนำพากลุ่มของตนเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรบ้างอัปโหลดมือให้ตนเองนะครับอีกครั้งหนึ่งและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ให้นักเรียนเขียนอธิบายย้ำนะเป็นการเขียนอธิบายนักเรียนต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรโดยทำลงในใบงานที่1การอธิบายความคำศัพท์เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดปลายงานนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานที่1ให้นักเรียนนะครับสังเกตการทำงานและอธิบายเพิ่มเติมหานักเรียนไม่เข้าใจนะครับหลังจากนั้นประเมินวิธีการเขียนอธิบายคำศัพท์ของนักเรียนด้วยสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะทำใบงานที่1เสร็จก็สามารถส่งกับครูประจำวิชาได้นะครับครูให้มากี่ข
2: ้อ
0: 10ข้อแสดงว่าต้องหาให้ได้10คำหาจากไหนได้บ้างหาจากไหนได้บ้างจากหนังสือวรรณคดีลำนำวันนี้เอามาไหม
2: เอามา
0: ไหนกลุ่มไหนเอามาเอาขึ้นมาข้างบนช่วยกันนะครับปลายทางเอาหนังสือวรรณคดีลำนำมาด้วยนะครับไหนครูขอยืมหน่อยครับลูกครูขอยืมหน่อยปลายทางครับหนังสือเล่มนี้วรรณคดีลำนำสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งทุกโรงเรียนก็จะได้

เป็นเริ่มจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะมีเนื้อหาของเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามอยู่ให้นักเรียนนะครับศึกษาคำศัพท์จากเล่มนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเปิดไปเรื่องขุนช้างขุนแผนถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

หมดเวลาแล้วนะครับกับการทำกิจกรรมค้นหาคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนและเขียนอธิบายคำศัพท์ใช่หรือไม่ใช่นะครับนักเรียนครับการเขียนอธิบายคำศัพท์เนี่ยอย่าลืมว่าต้องเขียนอธิบายให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เข้าใจความหมายผิดเพี้ยนไปได้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยแล้วก็ประเมินความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับครูโอเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างคำศัพท์มาให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูพร้อมกันและให้ปลายทางเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนยังเขียนไม่ครบก็สามารถเขียนเพิ่มเติมไปได้นะครับทราบไหมทราบคำแรกยิ่งยวดสังเกตเวลาครูโอเขียนครูโอจะมีคำว่าเช่นเหมือนเป็นการยกตัวอย่างอธิบายยิ่งยวดหมายถึงเยี่ยมที่สุดยอดเยี่ยมเช่นมีความสามารถอย่างยิ่งยวดคำที่สองคำว่าสีสวัสดิ์สีสวัสดิ์หมายถึงความปลอดภัยเช่นเดินทางโดยสวัสดิภาพคำที่สามคำว่าอดสาคำนี้ครูโอไม่ได้เขียนผิดนะครับเพราะนำมาจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนามที่ครูให้ดูไปเมื่อก่อนหน้านี้ที่ต้องใช้คำว่าอดสาเพื่อให้คล้องจองกับคำสัมผัสในวรรคก่อนหน้านี้นะครับอดสาก็คืออุตสาห์นั่นแหละหมายถึงความบากบั่นเช่นทำงานอย่างบากบั่นพยายามต่อมาคำที่4คำว่าอะไรอะไรก็คือใครพัวพันเช่นอะไรถึงคนที่จากไปแล้วก็คือคนที่เสียชีวิตนะครับต่อมาอนาจใจเคยได้ยินไหมอนาจใจหมายถึงสงสารสลดใจเช่นเรื่องนี้น่าอนาจใจยิ่งนักต่อมาเดียงสาเคยได้ยินไหมคนนี้ไร้เดียงสาจังเลยเดียงสาก็คือรู้ภาษาถ้าบอกว่าไร้เดียงสาก็จะหมายถึงเดียงสาหมายถึงรู้ภาษารู้ความถ้าบอกว่าไร้เดียงสาหมายถึงไม่รู้ความไม่รู้ภาษานะครับต่อมาวิววิวหอวออิววิวเป็นอักษรนามประเภทหอนามวอหอนำวอแวนนะครับวิววิวก็คือมีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดลงไปใจจะขาดลงไปร้อนๆประมาณนี้นะครับเช่นรู้สึกใจวิวเป็นลม แล้วก็คำสุดท้ายที่ครูโอยกตัวอย่างมาจังรีดคุ้นไหมเคยได้ยินไหมครับจังรีดก็คือจิ้งรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอย่างที่ครูโอยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนั้นก็สามารถทำให้นักเรียนนั้นได้ดูเป็นแนวทางในการเขียนอธิบายคำศัพท์ให้ถูกต้องและครบถ้วนคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนในวันนี้อ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: มีประโยชน์อย่างไรบ้างการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับอันไหนตัวแทนรัฐธรรมมีประโยชน์อย่างไร
1: การที่เรารู้การศึกษาความหมายของคำศัพท์นั้นๆ

0: เรียนรู้คำศัพท์บ่อยๆใช่ไหมครับศึกษาความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนก็จะทำให้สามารถอ่านเนื้อเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจและรู้ความหมายของคำศัพท์มากขึ้นเขาเรียกว่ามีคลังคำศัพท์มากขึ้นจากที่รู้10ก็จะกลายเป็นรู้20จากที่รู้20ก็จะกลายเป็นรู้30ไปเรื่อยๆและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนการในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองขุนช้างขุนแผนแสดงว่าชั่วโมงหน้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ฝึกอ่านบทร้อยกรองแน่ๆเลยฝึกอ่านแบบทั้งธรรมดาแล้วก็แบบใส่ทำนองสนอสำหรับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้าง1
1: ไปความรู้ที่2เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง
0: 2
1: ไปงานที่2เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง
0: และท้ายก็จะต้องมีการเตรียมแบบประเมินการอ่านบทร้อยกรองด้วยเพราะว่าจะได้ประเมินถูกต้องว่าใครอ่านดีใครควรมีข้อปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใบความรู้ใบงานสามารถดาวน์โหลดได้ที
1: ่ www.dlgv.ac.th
0: เก่งมากปรบมือให้ตนเองและวันนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับในวันนี้เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเราสามารถค้นหาคำศัพท์ได้จากพจนานุกรมถ้าไม่เข้าใจจากพจนานุกรมรู้จากไหนบ้างสามารถสืบค้นตามเว็บไซต์ต่างๆได้ไหม
2: ได
0: ้เว็บไซต์ Google หรือเว็บไซต์พจนานุกรมนะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีหรือถ้าไม่มีเว็บไซต์ไม่มีพจนานุกรมก็คาดเดาจากบริบทความหมายสถานการณ์แวดล้อมของประโยคนั้นๆ นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

0: โดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้และแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สารพัดเรื่องไก่เกียร์ขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกียร์ขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายยกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการแก้กิพาดเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมคว่ำต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรี

ตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล้เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งก็เป็นประจำนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทรายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เดินเท้านะคะหรือขับรถเองหรือว่านั่งรถโดยสารประจำทางนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกฎหมายจราจรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวิรัตค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการจราจร
1: ครับ
0: อย่างที่พี่วิรัตเคยเห็นไหมคะบ่อยๆเลยเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้จะมีคลิปละเขาจะมีกล้องติดรถอะไรเยอะมากขึ้นละมีอุบัติเหตุอะไรเราก็เห็นหมด
1: ครับ
0: หลายครั้งปัดหน้ากันอย่างเห็นอยู่บ่อยๆอย่างคลิปที่โด่งดังที่ผ่านมาที่รถ18ล้อไล่เบียดรถกระบะ
1: ค
0: ่ะอันนั้นกรณีแบบนี้นี่ เดี๋ยวจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังแต่อยากจะถามพี่ทนายวิรัตก่อนว่าถ้าเราเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าตามถนนอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะกฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรนะคะเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก่อนดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเอาก่อนเบื้องต้นคือคนไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับตรงไหนเป็นทางเท้าตรงไหนเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไฟจราจรอย่างตอนนี้คือบางทีเราเข้าใจกันผิดกันหมดนะครับอย่างไฟเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเราก็ไปมองเป็นเรื่องรีบเร่ง
0: ใช่ต้องผ่านมันไปให้ได้
1: ผ่านไปให้ได้ นะครับจริงๆมันกฎหมายก็บอกว่าจะต้องชะลอและหยุดเราก็เข้าใจกันผิดหมดนะครับยิ่งเจอแดงเนี่ยเรามันก็ผ่าไปเพราะว่าอีกเดี๋ยวมันจะหยุดละอะไรเงี้ยนะครับ
0: ยิ่งเดี๋ยวนี้นี่เห็นเวลามีไม่มองไฟตัวเองละมองไฟอีกแถบนึงเป็นไฟแดงละตัวเองนี่ก็ยังไม่ทันเขียวนะรีบออกไปเลยอย
1: ่
0: างนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
1: ปัญหาเยอะครับครับ
0: แล้วก็เรื่องราวอย่างกรณีที่ซายยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มีการปัดหน้าปัดหลังกันอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองใครยังไงบ้างเด
1: ี๋
0: ยวเราไปติดตามรับชมละครกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมละครนะคะในเรื่องแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: ทอนต้องขับรถไปหาลูกค้าอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันทอนต้องไปพบลูกค้าโดยมีนาทีนั่งรถไปด้วย
3: วันนี้ออกพื้นที่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมน้อง
4: ว้าว
5: ตื่นเต้นมากพี่ไม่รู้ว่าที่อบรมมาจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นจนลืมไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำงานไงพี
3: ่ไม่ต้องตื่นเต้นน้องเดี๋ยวดูพี่เป็นตัวอย่างรับรองขายได้ขายดีแน่นอนมาขึ้นรถ
5: ครับพี่
2: ขับรถอยู่ที่เลนขวาตลอดเพราะคิดว่าตนเองขับรถเร็ว
5: พี่ครับรู้สึกคันหลัง
3: คันหลังก็เก่าสิน้อง
5: ก็ดีนะครับพี่ ไม่ใช่ครับผมหมายถึงรถคันข้างหลังนะครับดูเขาจะรีบๆนะครับพี่แล้วน่าจะหลบไปเขาไปก่อน
3: ไม่หลบหรอกเพราะพี่ก็ขับเร็วพี่ขับเลนนี้ถูกแล้ว
2: รถคันที่ตามมาบีบแตรและเปิดไฟสูงจนสุดท้ายจึงเร่งเครื่องแซงซ้ายมาปาดหน้ารถของทองจนเสียหล
5: ักโอ้ยพี่ผมบอกแล้วไงว่าเขารีบอ่ะ
3: สงสัยจะจริงพี่ว่าเราแค่มองก่อนดีกว่านะโอ้โห
0: คุณผู้ชมคะเป็นมารยาทในการขับขี่ที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายกับผู้อื่นด้วยนะคะพี่วิรัติคะเล่นแซงซ้ายไปปาดหน้าเลยนะคะอย่างนี้ เผื่อมีรถคันอื่นเข้ามาด้วยนี่ประสบอุบัติเหตุกันยาวหลายคันแย่เลย
1: ค
0: ่ะในเรื่องนี้เชื่อเลยว่าคนขับที่เขาปาดหน้าเนี่ยเขาคงมีความเชื่อว่าขับช้าต้องชิดซ้ายอันนี้ขับช้านี่ต้องชิดซ้ายจริงไหมคะ
1: จริงๆจะขับช้าหรือขับเร็วเนี่ยก็ต้องชิดซ้ายไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่าจะแซงเนี่ยต้องไปทางเลนขวานะครับแต่พอเมื่อมีการแซงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ความเหมาะสมด้วยนะครับคงไม่ใช่เทนตรงว่าจะต้องขับทางซ้ายอย่างเดียวนะครับผม
0: ก็คือมารยาทการขับขี่นี่ก็เหมือนการขึ้นบันไดเลื่อนที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้าคือควรจะหลบมาทางซ้ายเพื่อให้คนที่
1: ร
0: ีบได้เดินขึ้นทางขวา
1: คือหลักๆง่ายก็คือขึ้นลงทางซ้ายคิดง่ายๆขึ้นหรือลงทางซ้ายครับอย่างในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ผมไปทำงานไปทำคดีที่นู่นเห็นเลยครับแต่เราเองกับเราติดที่ประเทศไทยไง
0: ค
1: ือฉันลงบันไดเลื่อนฉันจะซ้ายฉันจะขวา
0: สบายๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็เรื่องของฉัน
0: เรียงแถวหน้ากระดานกันมาเลย
1: ใช่แต่พอเราไปที่นั่นปั๊บเราไปขึ้นเราไปตอนขึ้นเนี่ยเราไปทางขวามั่งซ้ายเขาก็จะสะกิดเราเขาจะบอกเราว่าทางซ้ายน
0: ะ
1: ขวานี่ไว้สำหรับเร่งจริง เราก็อ้อบังอ้อเลยนะครับก็ตอนแรกก็อายเขินนะครับเพราะว่าเขาสอนให้คนเขามีวินัยอะครับแต่ของเราก็วินัยแต่น้อยหน่อยนะครับ
0: อันนี้กฎจราจรของเขาเหมือนเราไหมคะที่จะต้องขับทางซ้ายแล้วก็เพื่อที่จะ
1: คือกฎหมายเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางประเทศเขาก็ขับทางขวาอะไรก็ต้องแล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักจราจรทั่วโลกก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะครับ
0: ค่ะและในกรณีตามละครเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นแล้วอันนี้สมมติว่าจับได้คนที่ปาดหน้าก็จับได้ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันตรงนี้ใครจะผิดบ้างคะแล้วใครจะได้รับโทษยังไงบ้าง
1: คือโดยหลักแล้วการที่เราขับไปบนท้องถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปปาดหน้าคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ปาดแล้วเนี่ยเกิดคันหลังต้องไปชนหรือต่างๆนานาเนี่ยคราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าใครจะต้องรับโทษเรื่องของประมาทนะครับผม
0: ยิ่งสมัยนี้นี่มีกล้องวงจรปิดติดรถกันเยอะด้วยมีหลักฐานเลย
1: ยิ่งตอนนี้บนท้องถนนก็มีกล้องนะครับมีแทบจะซุกถนนน
0: ะ
1: นะครับ
0: เรียกว่าเถียงกันไม่ได้เลยทีเดียวว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำมันมีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเลย
1: ใช่ครับ
0: คำมาพูดถึงความเร็วแล้วค่ะพี่วิรัติ
1: ครับ
0: ไซสงสัยมานานแล้วว่าการขับรถเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผิดกฎจราจรความเร็วช้าเท่าไหร่หรือเร็วเกินไปเท่าไหร่ถึงจะผิด
1: ครับคือของเราเนี่ยคือเรามีกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราพอเหยียบคันเร่งปั๊บโอ้โหเราเหยียบกันไปไกลมากนะครับแล้วก็เร่งกันจนลืมว่าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะยังใช้บนท้องถนนนี้หรือเปล่านะครับจริงๆตามแล้วเนี่ยเขาจะใช้ที่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่90นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงขั้นต่ำ
0: อันนี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าขับช้ากว่านั้นล่ะคะ
1: ก็ได้ครับไม่มีปัญหา
0: อันนี้คือไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
1: ไม่ผิด
0: คุณจะมาโดนข้อหาขับรถช้านี่
1: ไม่ใช่คือแต่คือขั้นต่ำว่าคือขั้นต่ำกฎหมายไว้นะครับเพราะบางที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งถึง90ก็ได้ยังไม่ถึงครับแต่ว่าสูงสุดที่เขาให้ใช้คือไม่ควรจะเกิน120
0: แต่ถ้ารถเราเหยียบได้เกิน120หรอคะ
1: แต่เราขับเนี่ยพอเราขับเร็วเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเขามีการกำหนดความเร็วเอาไว้
0: มีกล้องตรวจจับด้วย
1: ใช่อย่างในบางที่อย่างมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับเขาจะมีการกำหนดความเร็วเอาไว้เขาจะมีป้ายเห็นเลยครับว่าคุณเนี่ยจะขับได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาถ้าคุณขับเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาตำรวจมาจับเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะเช็คกล้องแล้วก็มีใบสั่งส่งไปถึงที่บ้านเลย
0: มีหลักฐานด้วยอันนี้มอเตอร์เวย์อ่ะเป็นทางแบบเร่งด่วนอยู่แล้วว่าขับเร็วกว่าถนนปกติไม่ได้หรอคะพี่วิรัติคะ
1: ก็เขาก็จะมีกำหนดเอาไว้ครับแต่ว่าก็คงไม่เกินนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกิน120อะครับนะครับผม
0: ก็คือความเร็วนี่คือเร็วได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎจราจรด้วย
1: ใช่ครับยิ่งผมว่ายิ่งเร็วมากเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราขับเร็วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมในขณะที่มันเกิดฉุกเฉินเรื่องต่างเนี่ยมันจะทำได้ยากนะครับ
0: แล้วทรายค่ะตามเว็บไซต์อันนี้เป็นกรณีที่เห็นบ่อยเลยเรื่องของรถที่จะกลับรถ
1: ครับ
0: เพราะโดยส่วนใหญ่ทางกลับรถเวลาเราจะกลับรถเราต้องชิดทางขวาใช่ไหมคะเพื่อจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าทางยูเทิร์น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะที่มันเป็นรูปตัวยูนะคะ
1: ครับ
0: รถที่กำลังรอกลับรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะ
1: ค
0: ให้สัญญาณแล้วว่าจะกลับรถละจะเลี้ยวขวาละแต่รถคันหลังค่ะมาด้วยความเร็วสูง
1: ครับ
0: เบรกไม่อยู่ค่ะชนท้าย
1: ครับ
0: ตรงนี้ใครผิดคะ
1: คืออย่างนี้กฎหมายเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะขับตามหลังคนอื่นเนี่ย จะต้องทิ้งระยะช่วงให้เกิดความปลอดภัยคือระยะเบรกที่ปลอดภัย นะครับ เมื่อคุณขับมาตามหลังผู้อื่นเนี่ยเขาจะกลับรถก็ตามเนี่ยแต่คุณจะต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ในระยะที่คุณป้องกันภัยได้หรือไม่ นะครับแต่พอคุณเข้ามาคุณขับด้วยความเร็วเนี่ยมันก็จะเกิดการชนถูกไหมครับแต่บางทีในบางกรณีเขาก็สู้กันนะครับว่าคุณกลับรถโดยฉุกเฉินก็มีซึ่งตรงนี้ไปดูกันเรื่องข้อที่จริงว่า
0: อันนี้ก็คือยังไงคะฉุกเฉินคืออยู่ซ้ายปุ๊บตีไฟเลี้ยว
1: เข้ามาเลย
0: ทันที
1: ใช่ใช่ก็ต้องมาดูนี้อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดคดีขึ้นมาตรงที่ว่าการที่เขากลับรถเนี่ยอาจจะกลับฉุกเฉินหรือเปล่าหรือปาดเข้ามาแล้วกลับโดยเร็วเงี้ยคันหลังอาจจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ต้องดูในรายละเอียดกันอีกทีนึง
1: ใช่ใช่ครับต้องมาดูอีกทีนึง
0: อันนี้ขอขยับจากจุดเดิมไปนิดนึง
1: อัน
0: นี้จุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่เปิดไฟเลี้ยวนะคะเตรียมที่จะเลี้ยวแล้วถ้าอย่างนี้เขาได้โค้งไปแล
1: ้
0: วนะตีโค้งเพื่อจะกลับรถแล้ว
1: ค
0: ือก็ตัวรถเนี่ยอาจจะปิดกลางรถอีกเลนหนึ่งแล
1: ้
0: วแต่เกิดการชนเข้ากลางคันเลย
1: ครับ
0: ตรงนี้นี่เหมือนกันไหมคะว่าจะต้อง
1: คืออีกคันหนึ่งที่มาทางเอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นทางของเขานะครับเพ
0: ีย
1: งแต่ว่ายังไรเสียเนี่ยกฎหมายบอกคุณจะต้องดูครับข้างหน้าคุณนะครับคุณต้องมีระยะที่ปลอดภัยนะครับระยะเบรกที่ปลอดภัยแต่ว่าไม่ใช่คุณขับมาเร่งอย่างเดียวได้เลยนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้าเป็นการกลับรถแล้วมีการส่งสัญญาณไฟบริเวณนั้นเนี่ยมีป้ายสัญญาณสามารถกลับรถได
0: ้
1: นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับได้เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นการกลับฉุกเฉินไหมมีการเปิดไฟเลี้ยวไหมนะครับและคันนี้มีความประมาทหรือไม่ที่จะขับมาทางตรงนะครับตรงนี้ต้องมาดูข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะครับว่าใครผิดใครถูก
0: ครับผมแต่ในกรณีที่มีป้ายบอกว่าห้ามกลับรถอันนี้ก็เคยเห็นบ่อยอันนั้นชัดเจนคือคนที่กลับรถต้องผิด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราเห็นป้ายอะไรที่เขาห้ามเขาเตือนก็ไม่ควรที่จะ
1: ใช่คือเราต้องหัดสังเกตป้ายอะครับผมว่าป้ายเนี่ยแต่ก็เห็นให้เห็นใจนะครับบางทีป้ายก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องมีการกวดขันเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะอีกคำถามนึงอันนี้คือแบบขาดใจมากเลยเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางคู่ขนานบนถนนใหญ่อย่างเช่นถนนวิภาวดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช้เลนนั้นแล้วเข้าไปใช้แล้วเกิดกรณีการชนกันขึ้นมาอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ผิดไหมคะ
1: คือหลักใหญ่ก่อนคือมอเตอร์ไซค์ก็มีความผิดละคือเข้าไปในเขตที่เขาห้ามอ
0: ัน
1: ที่หนึ่งและเกิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตนเองเป็นคนประมาทด้วยก็ต้องรับผิดนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากเราต้องระวังตัวเราเองแล้วนะคะเราต้องคอยดูคอยระวังผู้อื่นด้วยนะคะว่ารถมาทางไหนนะคะเราต้องคอยหลบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของสัญญาณการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นถนนหรือว่าป้ายต่างๆนะคะต้องคอยดูให้ดีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎจราจรด้วยค่ะและเรื่องราวของกฎจราจรนะคะรายการของเราก็ยังมีมาฝากอีกค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: จอยเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนเอกเพื่อนสาวประเภท2จึงชวนจอยไปฉลองที่เงินเดือนออก
4: พี่เอกคืนนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนดีคะ
5: ไปร้านใกล้ๆนี่แหละพอดีพี่ไปลองชิมอาหารมาอร่อยใช้ได้เลยแหละผู้ชายก็เยอะด้วยแหละแก
4: พี่เอกเลี้ยงด้วยนะ
5: เอางั้นเลยเหรอก็ได้ๆๆๆไปจอยไปทางซ้ายนะแล้วก็ตรงอีก500เมตรก็จะเจอแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงอีก300เมตรแล้วก็จะเจอไฟแดงไฟแดงนึงแล้วก็เลี้ยวขวาอีก100เมตรก็ถึงร้านแล้วล่ะ
4: บอกทางซะยาวขนาดนี้จอยจะจำได้ไหมล่ะพี่แล้วแยกที่พี่บอกมาเนี่ยมันมีไฟเขียวเลยเหรอจอยต้องผ่าไฟแดงทุกแยกเลยใช่ไหมพี
5: ่ถูกต้องแล้วค่ะน้องว้าจะบ้าเหรอมันเป็นภาษาเรียกต้องรอไฟเขียวสิจ๊ะขืนไปตอนไฟแดงอ่ะตำรวจก็เรียกสิยะนี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายเลยน้อง
4: จะเลี้ยวเลยเหรอพี่แต่มันไฟแดงอยู่นะ
5: น้องไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเลยค่ะ
4: พี่เอกทำไมตำรวจเรียกเราล่ะ
5: สงสัยเขาเห็นพี่สวยอ่ะเขาเลยอยากคุยด้วยแหละ
4: จอยว่าไม่น่าจะใช่นะพี่
6: สวัสดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับคุณ
4: เห็นไหมพี
0: ่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คิดไปเองจนคุณตำรวจเรียกกันเลยทีเดียวนะคะพี่รัฐอันนี้นี่คุณท่านนี้นี่เขาคิดไปเองไหมคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่ากฎจราจรจริงๆแล้วมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างที่เขาคิดจริงๆ
1: จริงๆเลี้ยวซ้ายมันก็ผ่านตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าคืออย่างมันไม่ใช่ว่าเห็นตรงถึงขนาดที่ว่าคุณจะซ้ายผ่านตลอดอย่างเดียวนะครับคือมันก็ต้องดูเหตุการณ์ดูป้ายจราจรของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแยกอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวถนนจันทร์เนี่ยมันเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าผ่านตลอดมันจะมีไฟด้วย
0: จะเป็นแยกเดียวกับคุณคนนี้หรือเปล่า
1: เออนะครับมันจะต้องดูไฟว่าเอ้ยมันยังไงนะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงเนี่ยแต่เวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะครับหยุดแล้วเราก็ดูซ้ายทีนึงนะครับแล้วก็ดูขวาทีนึงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีก็พูดพลาดไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะไปอ้างว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณจะไปชนกับใครคุณก็ชนะไม่ใช
0: ่
1: ก่อนอื่นคุณต้องจะเลี้ยวเนี่ยคุณต้องซ้ายทีก่อนดูนะครับดูก่อนดูซ้ายว่ามีรถทางด้านนี้มาหรือไม
0: ่
1: ดูขวาทางด้านนี้มีมาไหมนะครับเราถึงจะค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยก็ต้องดูว่าความเร็วเหมาะสมที่จะไม่ให้คันอื่นมาชนเราหรือไม่นะครับตรงนี้คือที่เราจะต้องดูก็คือเรื่อง เขาเรียกอะไรเตรียมตัวให้ดีครับรู้จักกฎจราจรให้ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่ที่คราวที่คราวต้นๆจ
0: ะ
1: บอกว่าต้องมีการวางแผนนะครับจะเดินทางไม่ให้แบบเรานึกจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับ
0: อย่างเช่นสี่แยกนี่คือถ้าเป็นสี่แยกที่เราไม่เคยผ่านเราก็ต้องดูสักนิดนึงว่าเขามีป้ายเครื่องหมายจราจร
1: บ
0: อกไหมว่าสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้หรือเปล่า
1: เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถ้าไปที่ที่ไม่เคยชินก็ต้องระวังในการขับขี่นิดนึงนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องสี่แยกเราจะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: สี่แยกเนี่ยเวลาบางท่านบางที่ที่ไม่มีไฟแดงหรือว่ามีก็ตามเวลารถทางตรงค่ะใส่เห็นบางท่านเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าไฟพาหมากที่มันจะกระพริบตึ๊บตึ๊บตึ๊บสองข้างเหมือนไฟเลี้ยวอะค่ะบางทีไซมองไม่เห็นอีกข้างนึงไซยังคิดว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเลยตรงนี้นี่เป็นกฎจราจรไหมคะจำเป็นต้องเปิดไหมคะเวลาผ่านแยก
1: จริงๆตามกฎหมายไล่ไฟคือไฟพาหมากที่ว่านี่นะครับจริงไว้สำหรับเป็นเรื่องของการรถฉุกเฉินรถเสียรถอะไรต่างๆนะครับแต่เรากันดันไปใช้อีกแบบหนึ่ง
0: ซึ่งจ
1: ริ
0: งใช
1: ่ไม่ควรจะใช้นะครับถ้าคุณจะทำยังไงคือก็ต้องใช้ไฟที่ถูกต้องไปนะครับแต่ว่าไฟผ่าหมากเนี่ยไว้สำหรับที่เราจอดข้างทางเช่นเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้คนอื่นเขารับทราบว่าตรงนี้นะครับช่องทางนี้นะครับมีปัญหา
0: อันนี้อีกเรื่องนึงที่ใส่จะไม่ถามไม่ได้เลยเวลารถชนเห็นแล้วจะมาพ่นสเปรย์มาอะไรกันใส่ก็สังเกตค่ะว่าเส้นถนนเนี่ยนอกจากที่จะตีเอาไว
1: ้
0: ให้เราสามารถขับรถได้ถูกช่องของเราแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายไหมคะเวลารถชนกันเนี่ยค่ะ
1: ครับคือเส้นมันมีเส้นสองส่วนคือเส้นทึบใช่ไหมฮะกับเส้นปะถูกไหมฮะ
0: เซงไม่รู้เลยมันต่างกันยังไง
1: คือถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยเราจะห้ามแซงนะครับคือว่าจะเราขับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคันหน้าเราเนี่ยมันขับช้าโดยหลักแล้วเราจะแซงเนี่ยแต่ถ้าเลนเนี่ยมันเป็นเส้นทึบอะครับเส้นหนาๆเนี่ยนะครับมันจะห้ามแซง
0: อันนี้คุณตำรวจเห็นเรียกได้เลยไหมคะ
1: โดนครับ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นแบบเป็นเส้นปะครับซึ่งอันนี้คือกฎหมายเขาอนุญาตให้สามารถแซงได้คือเรียกว่าเปลี่ยนเลนได้อย่างนั้นดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: กรณีหนึ่งไซอ่ะเจอกับตัวเลยทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่จะไม่เปิดไฟเลี้ยวกัน
1: ค
0: ือถ้าจะมาทางขวาก็ไม่ตีไฟเลี้ยวว่าจะเปลี่ยนมาเลนทางขวา
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นกฎจราจรเลยหรือว่าเป็นมารยาททั่วไป
1: คือเป็นกฎจราจรครับคือถ้าคุณจะเลี้ยวคุณก็ต้องเปิดไฟอะครับเปิดไฟเพื่อที่จะบอกคันหลังนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีคุณไม่บอกแต่คุณดันเลี้ยวไปแล้วนะครับแล้วก็มีการชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นหรือไม่นะครับ
0: ก็ตรงนี้สามารถนำมาโต้แย้งได้
1: ใช่ก็ต้องต่อสู้คดีกันเพราะว่าคันหลังอาจจะไม่รู้แต่มันก็มีว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการประมาทร่ว
0: ม
1: คือต่างฝ่ายต่างประมาท
0: อีกคนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแหละแต่อีกคนก็ขับมาเร็วเกินไป
1: ใช่คือบางทีมันก็ต้องดูว่าถ้าเราได้ทำตามนั้นอย่างเช่นถ้าเราอย่างเราขับตามหลังมาเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะดูคันหน้าอย่างดีนะครับจะไม่ชนแน่ๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ถ้าเขามีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่เปิดไฟด้วยคันที่เราชนก็ต้องมาดูข้อที่จริงในศาลอีกทีนึงนะครับ
0: ก็ต้องดูแลกันนิดนึงดูแลอารมณ์ตัวเองด้วยในการขับขี่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราควรจะใช้ไฟเลี้ยวตอนไหนนะคะแล้วก็ควรจะดูสัญญาณจราจรให้ดีนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรอีกเรื่องนึงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นประจำและทุกครั้งก็จะเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง
5: วันนี้กินอะไรดีไปหาของกินที่ตลาดดีกว่าเย
2: ้น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเหมือนทุกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับฝ้ายที่รอจะเลี้ยวรถเข้าตลาดน็อตมัวแต่มองข้างทางจนชนเข้ากับท้ายรถของฝ้าย
5: โอ้ย
7: คุณขับรถยังไงเนี่ยมาชนท้ายรถฉันเนี่ยฮะ
5: โอ้ยอะไรเนี่ยยังมาว่ากันอีกเห็นไหมเนี่ยว่าผมเจ็บอยู่ไม่รู้แหละเอาค่าเสียหายมาเลย
7: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณมาชนรถฉันเนี่ย คุณสิต้องเป็นคนจ่ายจะมาเรียกร้องเอาอะไร
5: ไม่รู้แหละคุณไม่รู้หรอว่ารถเล็กอะถูกเสมอยังไงอะคุณก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่าย

0: ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
1: ว้าว
0: โอ้ย
2: แหมคุณผู้ชมคะตัวเองชมนกชมไม้จนเพลินนะคะยังจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาอีกในกรณีนี้เลยค่ะพี่รัฐคะเขาบอกเขาเป็นรถเล็กค่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายรถเล็กต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไปรถใหญ่ต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไปอันนี้ถูกต้องไหมคะ
3: จริงๆจะเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ความเชื่อไม่ใช่ทั้งเรื่องกฎหมายนะครับคือกฎหมายไม่ได้บอกว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กไปชนใครไม่ผิดหรือขนาดใหญ่ชนใครไม่ผิดเป็นการที่เราไปจินตนาการกันจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือต้องดูข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงว่าถ้ารถเล็กเนี่ยถูกก็คือถูกนะครับรถใหญ่ถูกก็คือถูกนะครับไม่ใช่ว่าถ้ารถใหญ่ไปชนรถเล็กอย่างไรเสียเนี่ยรถใหญ่ไม่ผิดชอบไม่ใช่นะครับต้องดูเป็นกรณีไป
2: กรณีนี้รถเล็กเข้าไปชนเองเลยแต่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
3: อย่างนี้ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วคุณต้องรับผิดชอบเขานะครับต้องโดยหลักก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายของคู่กรณีด้วย
2: เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีละครนี้ก็คือคุณที่ขับรถยนต
3: ์
2: สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ชอบมือลอย
3: ได้ครับเพราะว่ามันเราต้องดูว่าใครประมาทนะครับในคดีจราจรเราดูที่ว่าใครประมาทใครละเมิดกันนะครับใครประมาทคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
2: อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไป
3: ใช่ซึ่งความเสียหายก็ต้องมาดูว่าเสียหายขนาดไหนเช่นผมต้องเปลี่ยนแผงคอนโซลอะไรของผมต้องต่างนานะครับแผงไฟหน้าก็ต้องมาดูว่าจริงๆก็เสียไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นค่าเสียหายนะครับ
2: แล้วถ้าสมมุติในเรื่องนี้คุณคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เมามาด้วยล่ะคะ
3: ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็
2: ค
3: ือส่วนนึงก็คือประมาทก่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายก็จะมีผิดความผิดอีกฐานนึงนะครับ
2: อันนี้ก็คือไม่ว่าคุณคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จะเป็นคนผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับตรงนี้ก็คือจะต้องโดนในโทษฐานของการเมาแล้วขับก่อนเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกความผิดฐานหนึ่งนะครับ
2: และในส่วนที่ใครจะผิดใครจะถูกในการขับขี่ก็ต้องไปดูในรายละเอ
3: ียดไปดูข้อจริงแต่ว่าโดยหลักก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่า คนที่เมาก็ไม่จะผิดนะครับ แต่ก็ในทางอย่างนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไง นะครับถ้าเกิดคุณไปขับแล้วคุณไปทำความเดือดร้อนเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับ
2: ท้ายที่ดีก็คือถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านนะคะ
3: คือผมว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างให้คนหลายคนนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวในที่ที่เขาเรียกอะไรไปเที่ยวยังเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าที่ต้องมีการดื่มผมแนะนำนะครับว่าถ้าคิดว่าจะต้องไปแล้วเนี่ยก็ไม่เอารถไปนะครับหรือว่าถ้าไปแล้วดันไปติดลมไปดื่มเนี่ยผมแนะนำว่าจอดเถอะ
2: นอนในรถเลยดีกว่า
3: จอดหรือว่าเราสามารถที่จะเอาไปจอดไว้ที่ไหนเขาให้จอดแล้วเราก็กลับแท็กซี่มาพรุ่งนี้เช้าเราสะดวกเราค่อยไปจะดีกว่าเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายเหมือนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามีไปเวลาไปสังสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บบ้านเขาต้องไกลเงี้ยนะครับแล้วผมเห็นว่าก็เขาก็เอารถมาจอดที่บ้านผมนะครับแล้วเขาก็กลับแท็กซี่ไปพออีกสักวันหนึ่งเช้าลุกขึ้นเขาก็มารับรถมันก็ดีกว่า
2: ค่ะ
3: นั่งแท็กซี่กลับบ้านสบายใจกว่า
2: เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยถ้าเมา
3: ใช่ใช่ครับมันจะเป็นหลายกรณีเกิดหนึ่งคุณถูกจับเนี่ยคุณจะต้องเรื่องของการมีแอลกอฮอล์ขับรถมีแอลกอฮอล์ก็โดนละนะครับเดี๋ยวนี้เขาขังกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นศาลเช้าเลยนะครับ
2: ก็คือยังไงคุณก็ต้องได้นอนในห้องได้ไปที่ฮ่องกง
3: ใช่ไปฮ่องกงครับนะครับก็มันก็เลยเดี๋ยวนี้แล้วพอมีโทษนี้นะครับจะต้องไปบำเพ็ญการกุศลต่างๆนะครับ
2: ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
3: ใช่ใช่นี่ก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ถ้าเลยเถิดเป็นท่านเกิดไปขับรถให้ใครเกิดคนอื่นเขาเสียชีวิตขึ้นไปเนี่ยโอ้ต้องรับผิดชอบกันเยอะมาก
2: ยาวเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ใจเจอบ่อยเลยแถวบ้านบางท่านขับรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้ๆนะคะขับย้อนสอน
3: ค
2: ่ะที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าขับย้อนสอนคือขับผิดเลนนั่นเองค่ะแทนที่คุณจะขับไปในทางของคุณกลับมาใช้อีกแถบหนึ่งถ้าอย่างนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่ขับรถย้อนสอนตรงนี้เขาสามารถจะเรียกร้องอะไรจากคนที่ขับรถชนเขาได้ไหมคะ
3: คือหลักก่อนนะครับว่าการขับย้อนสอนเนี่ยก็คือคุณก็ผิดละอันนี้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าคุณจะยังไงคุณก็ต้องผิดความผิดแต่ปัญหามีอยู่ว่าแล้วคนที่ไปถูกกระทบเนี่ยหรือว่าถูกขับแล้วเขาไปชนด้วยเนี่ย คุณประมาทหรือเปล่าไม่เคยมีกรณีคดีนะครับเป็นเด็กแว้นนะครับแกขับรถแล้วก็ขับรถสวนกลับมานะครับ
2: สวนขับย้อนสอน
3: ย้อนสอนกลับมานะครับแล้วปรากฏว่าก็มีรถเหมือนกันเนี่ยเขาขับตามเลนเขานี่แหละแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาถูกก็เลยขับชนกันเลย
2: โอ้ยตายแล้ว
3: นะครับผลก็คือ

0: คนขับรถมอเด็กแว้นก็เสียชีวิต
1: อันนี้คือมีเจตนาที่จะชนเลยใช่ไหม
0: ก็คือเขาถือว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาขับถูกเลนนะครับผลก็คือคดีนี้ศาลท่านก็มองว่ามันเป็นการเรื่องคุณประมาทร่วมนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาขับมาคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่า คุณคิดว่าคุณมาถูกทางคุณก็จัดกันเต็มเงี้ยก็ไม่ใช่
1: แต่นี่ศาลก็ดูที่เจตนาแล้วก็ดูหลักฐานพยานอะไรรอบข้างด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้กฎจราจรก็คือไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครถูกเล่นผิดเล่นแล้วจะเป็นคนผิดเสมอไป
0: ใช่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่การขับรถมีน้ำใจให้กันนะคะ
0: ดีกว่า
1: ให้อภัยกันจะดีกว่า
0: ถ้าหนึ่งคือเราขับรถต้องมีน้ำใจสองก็คือถ้าเราไม่พร้อมอย่างที่ผมบอกคือถ้าไปทะเลาะคนที่บ้านมาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราขับรถแล้วเราเมาอะไรเงี้ยผมว่าหยุดเถอะพักดีกว่า
1: อีกกรณีนึงเลยที่น่ากลัวมากคือการบางคนนะคะอาจจะทะเลาะกันมาหรืออะไรอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะ
0: ครับ
1: วิ่งมาให้รถชน
0: ครับ
1: ตรงนี้รถที่ผ่านมาพอดีเป๊ะกับเหตุการณ์นั้นเลยชนเสียชีวิตเข้าตรงนี้นี่จะมีการตัดสินยังไงคะในเรื่องคดี
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผมประเด็นเนี้ยผมเคยทำนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะว่าเขาทะเลาะคนที่บ้านมาแล้วเขาวิ่งออกมาครับวิ่งจากบ้านนะครับแล้วก็วิ่งออกจากฟุตบาทแล้วก็วิ่งลงถนนทางลูกความผมก็ขับมาปกติครับมันก็ทันหันมากครับก็ชน
1: ก็คือไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร
0: แล้วก็ปกติเลยครับแต่มันเนื่องจากว่าเขาลงถนนโดยกระทันหันจริง
1: ๆ
0: นะครับทางนี้เขาก็ทำยังไงได้เขาก็ต้องบ้านไปแต่ว่าในสุดท้ายเราก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าเราได้ขับมาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคนนี้เขาลงมาแบบกระทันหันจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะเราก็ควรใช้ตามกฎนะคะต้องดูป้ายจราจรนะคะแล้วก็ทำให้ถูกกฎจราจรพยายามแหวกกฎนะคะไม่ว่าคุณจะรีบร้อนแค่ไหนนะคะคุณก็ต้องทำตามกฎที่วางไว้นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของน้ำใจนะคะเราควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังนะคะรถรอบข้างให้ดีนะคะนอกจากที่จะระมัดระวังตัวเราเองแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตมากค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกฎจราจรของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อข้องใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตได้ตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายแล้วก็ทีมงานพร้อมด้วยพี่วิรัตน์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับหน้าที่ของผมตลอดหาเรื่องในช่วงแรกนะครับจะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรีวัดแก้วพิจิตรนั่นเองครับ

0: คุณผู้ชมครับวัดแก้วพิจิตรแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ. 2461โดยพระยาอภัยภูเบศรครับวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมนะครับจะเห็นว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทยจีนเขมรรวมถึงวัฒนธรรมแบบตะวันตกด้วยในโครงสร้างของวัดนะครับถือว่าสวยงามและก็โดดเด่นมากๆเลยแหละครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีก็อย่าลืมมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบผมด้วยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วนะครับเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายในประเด็นเรื่องอะไรบ้างพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะครับพี่มาศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่มาศเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คือมีคนรู้จักนะคะเขาเอาที่ไปจำนองไว้แต่นี้เขาจะหมดเขาเรียกอะไรนะหมดที่สัญญาไว้วันสุดท้ายเลยแล้วเขามาบอกให้ไปถ่ายคืนถ่ายให้เป็นของตัวเอง
0: ให้เป็นของตัวเองคือเหมือนให้พี่มาศไปช่วยถ่ายให้หน่อยค
2: ือ
0: เขายังไม่มีเงินถ่ายว่างั้น
2: ใช่ๆ
0: แล้วยังไงต่อ
2: ตอนนี้ก็อยู่ๆมาก็เขาก็จะขอซื้อคืน
0: อ๋อคือหลังจากถ่ายเรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้วเขามีเงินแล้วจะขอซื้อคืน
2: เขาจะไปหามารวมตัวกันกับพี่น้องเขาบางคนเขาไม่อยากขายเขาบอกเป็นมรดกของพ
0: ่
2: อ
0: เป็นที่แบบไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนขอรายละเอียดหน่อยครับ
2: 3งานค่ะ3งานกว่าๆแล้วก็มีห้องแถวอยู่12ห้อง
0: โหเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บ้าน1หลัง
0: บ้านอีกหลังนึงด้วยเป็นที่จำนวนกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะตึกแถว12ห้องบ้านอีก1หลังบนที่3งานกว่า
2: ๆเป็นห้องแถวชั้นเดียวเนี่ย
0: ห้องแถวชั้นเดียว
2: ข้างโรงงานค่ะ
0: ครับแล้วจำนวนเงินเท่าไหร่บอกได้มั้ยครับ
2: ก็ได้ก็ล้าน65
0: ตอนที่เราไปถ่ายมาในร้าน65
2: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าเป็นที่มรดกเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากจะซื้อคืนรวบรวมเงินซื้อคืนกับพี่กับน้องเขาเนี่ยเรามีการแบบว่าคิดเท่าทุนหรือว่าบวกเพิ่มเติมบ้างไหมครับเพราะตอนนี้เป็นที่เราแล้วนี
2: ่บวกค่ะเพราะบางส่วนเราก็ต้องไปกู้มา
0: ครับ
2: ก็บวกค่ะ
0: เราคิดเขาในราคาเท่าไหร่ครับในการขายคืนไป
2: ก็ประมาณ2ล้าน3
0: 2ล้าน3นะฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: คือเขาก็โอเคนะเขาก็ไม่ต่อสักคำเลย
0: สองล้านสามไม่ต่อเลยเหรอ
2: คือเขาอยากได้คืน
0: อ
2: ่ะ
0: เพราะว่าอยากได้คืนจริงๆ
2: พี่น้องบางคนเขาอยากได้คืน
0: ครับผม
2: ตอนนี้คือว่าการทำสัญญาเนี่ยคือว่าก็คุยกับเขาคือจะให้เขาเอาเงินมาวาง150,000ให้เวลาก็3เดือน
0: ครับ
2: ถ้าภายใน150,000จำนวนเงินที่เหลือเนี่ยใน3เดือนเนี่ยคือเขาต้องเอาเงินนั้นมาซื้อคืน
0: ก็คืออีก2ล้านกว่าเนี่ย
2: ค่ะ
0: ภายใน3เดือนได้หามาให้ได้ว่าง่าย150,000เป็นเงินมัดจำ
2: ใช่
0: มัดจำตามข้อตกลงนะฮะ
2: ค่ะ
0: มีสัญญาเรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะ
0: มีผู้ค้ำประกันด้วย
2: ไม่มีแต่ว่าไปที่อำเภอนะ
0: อ๋อก็คือถูกต้องเลยจากกรมที่ดินเลยเป็นรายละอักษรเลยไม่ได้เป็นสัญญาที่ร่างขึ้นมาเองนะครับ
2: ใช่
0: ๆต่อหน้าเจ้าพนักงานเลยนะฮะแล้วยังไงฮะข้อสงสัยของพี่มาศคือ
2: ก็มีอีกอย่างนึงคือว่าสมมติว่าเค้าไม่ได้ว่าเขานะถ้าเขาถ่ายคืนไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีที่เขายังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่เราสามารถจะให้เขาออกได้เร็วประมาณกี่เดือนคะ
0: อ๋อนั่นหมายความว่าในตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่มาศไปจ่ายเงินแทนเขาอะแล้วก็เอาที่มาเป็นของพี่มาศเพ
2: ื่
0: อไม่ให้แบงค์ยึดเนี่ยเขายังอยู่บ้านนั้นมาตลอด
2: เขายังอยู
0: ่อยู่มาตลอดจนกระทั่งเขาจะขอซื้อที่กลับเป็นของเขาที่อยู่ในบ้านหลังเดิมในระยะเวลาที่ผ่านมาสงสัยเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าครบกำหนด3เดือนแล้วเขาไม่มาถ่ายคืนไม่มีเงินมาให้บ้านเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วเราจะมีสิทธิ์ให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: หรือใช้วิธีการยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเรื่องที่พี่มาสงสัยมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กันถึงจะออกได้
0: ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการให้กับให้คนเนี้ยออกไปจากบ้านเป็นคนเดียวเลยหรือว่าอยู่กันเป็น
2: ครอบครัวค่ะ
0: เป็นครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่มาศที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบกันในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: มีคนรู้จักมาบอกให้มาศช่วยถ่ายที่ดินและตึกแถวที่นำไปจำนองซึ่งกำลังจะถูกยึดมาศจึงไปถ่ายออกมาเป็นชื่อของตนเป็นเงิน 1.65 ล้านบาทโดยให้เจ้าของเดิมอาศัยอยู่ก่อนได้ต่อมาเจ้าของที่คนเก่าก็รวบรวมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อจะซื้อคืนเพราะเป็นที่มรดกมาศจึงคิดบวกจากราคาเดิมเพราะตนไปกู้มาซื้อและขายคืนในราคา 2.3 ล้านบาทซึ่งเจ้าของเก่าก็ตกลงโดยที่มาศคิดว่าจะทำสัญญาให้วางเงินมัดจำจำนวน 150,000 บาทและให้เวลา3เดือนในการมาซื้อมาศจึงสงสัยว่าหากไม่มีเงินมาซื้อจะสามารถยึดเงินมัดจำได้เลยหรือไม่โดยจะให้เจ้าของเดิมออกจากบ้านที่อยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไรและใช้เวลาแค่ไหน
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่มาศเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ทรายจะถามคำถามของพี่มาศทรายถามคำถามของตัวเองก่อนได้ไหมคะ
5: ครับ
4: เรื่องของคำว่าจำนำจำนองขายฝากทรายได้ยินมานานแล้ว
5: ครับ
4: แต่ไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่าพวกนี้สิ่งที่ใช้พูดมานี่มันคืออะไรคะ
5: มันแตกต่างกันเลยนะครับคำว่าจำนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกของที่เป็นเคลื่อนไหวได้ต่างๆนะครับเช่นวิธีน้องเพจนั้นลงรับจำนำเนี่ย
4: แหวนเพชร
5: เป็นการจำนำกับจำนำด้วยเป็นแหวนเพชร
4: ครก
5: อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นการจำนำทั้งสิ้นจำนองครับเป็นไงครับจำนองก็คือส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย
4: ์
5: นะครับก็คือเป็นพวกบ้านที่ดินแล้วก็พวกเครื่องจักรต่างๆที่เคลื่อนย้ายลำบากอะไรเงี้ยนะครับ
4: อะไรที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากคือเป็นการจำนอง
5: ใช่ตรงนี้เขาเป็นการจำนองแล้วก็ขายฝากนะครับขายฝากนี่ก็จะแตกต่างตรงที่ว่าตัวเวลาที่สมมติว่าน้องสายมีที่ดินนะครับแล้วต้องการที่จะได้เงินจากก้อนหนึ่งน้องสายก็เอามาฝากพี่นะครับคือเอาที่ดินเนี่ยมาขายฝากพี
4: ่
5: ผลเป็นไงครับก็คือที่ดินเนี่ยถูกโอนมาที่พี่ละนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อตกลงว่าเดี๋ยวน้องทรายเนี่ยอาจจะมาถ่ายถอนคืนได
4: ้มีสัญญามีระยะเวลาในการถ่ายถอน
5: ใช่ไม่เกิน3ปีนะครับน้องต้องตกลงกับพี่ในที่สำนักงานที่ดินว่าน้องจะมาคืนเมื่อไหร่นะครับจะแตกต่างจากตรงจำนองตรงที่จำนองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของน้องแต่เพียงแต่ไปติดจำนองเอาไว้เวลาน้องจะซื้อขายอะไรต่างๆต้องมาขออนุญาตผู้รับจำนองนะครับ
4: ค่ะแล้วอย่างนั้นผู้ที่รับขายฝากจะได้กำไรในส่วนไหนคะจากการ
5: มีดอกเบี้ยไงครับมีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วถ้าในกรณีที่น้องมาขายฝากแล้วปรากฏว่าน้องไม่มาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนด
4: ค่ะ
5: อันนี้ก็จบที่ก็เป็นของพี่วิรัติเลย
4: แล้วในส่วนของเรื่องราวของพี่มาศเนี่ยจะเรียกว่าขายฝากหรือจะเรียกว่าจำนองได้คะ
5: พี่ไม่แน่เขาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าฟังจากตรงนี้อาจจะเป็นขายฝากเพราะต้องมีการมาถ่ายถอนคืน
4: ค่ะ
5: นะครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะว่ามันเป็นการขายฝาก
4: ะ
5: นะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมาถ่ายถอนคืนนะครับ
4: ค่ะมาถึงขั้นตอนเป็นเรื่องของการขายฝากแล้วนะคะหรือว่าจำนองอะไรก็แล้วแต
5: ่ครับ
4: แต่มาถึงขั้นตอนของพี่มาศที่รับเงินเขามาแล้ว 150,000 บาท
5: ครับ
4: ค่ะเป็นเงินที่สำหรับเหมือนประกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายถอนคืนภายในระยะเวลา3เดือน
5: ครับ
4: ถ้า3เดือนเขาไม่มาพี่มาศริบเงินเขามีความผิดไหมคะ
5: ไม่มีความผิดครับก็คือว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าเขาจะกลับมาซื้อคืนนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าภายใน3เดือนเนี่ยตามที่คุณกำหนดในสัญญาแล้วถ้าไม่มาคืนก็เป็นอันคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ริบได้เลย
4: แล้วสามารถริบที่ได้ไหม
5: ก็ที่มันเป็นของชื่อเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
4: ค่ะแล้วในส่วนของการอยู่อาศัยคือพี่มาศเนี่ยเป็นคนใจดีมากนะจากที่ฟังก็คือ
5: ครับ
4: ก็ยังปล่อยให้เจ้าของที่เดิมอาศัยอยู่นะคะ
5: ครับ
4: ถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงระยะเวลาที่รอ3เดือนเนี่ยว่าเขาจะมาให้เงินถ่ายถอนที่คืนไหม
5: ครับ
4: พี่มาสามารถให้เขาออกไปจากที่อยู่อาศัยนั้น
5: คือในระหว่างนี้มันมีข้อตกลงอยู่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่เพื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องออกถ้าออกไม่ยอมออกก็ต้องฟ้องขับไล่
4: ะ
5: นะครับ
4: แล้วในส่วนของที่ดินคือไม่ได้มีแต่ที่ดินอย่างเดียวมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในนั้นด้วยมีตึกแถวด้วยแล้วก็บ้านด้วยตึกแถวระหว่างที่รอการเขามาถ่ายคืนสามารถนำตึกแถวเนี้ยไปให้คนอื่นเช่าให้เกิดรายได้ได้ไหมคะ
5: ก็ได้ครับแต่เราต้องคือแต่ถ้ามีในระหว่างมีสัญญาอยู่เนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าจะครบสัญญาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมออกเราก็ต้องฟ้องขับไล่นะครับแล้วก็พอเขาออกไปแล้วถึงเอามาให้คนอื่นเช่าได้
4: ก็คือ3เดือนนี้ถ้าเกิดไม่มีเงินมาถ่ายถอนคืนแล้วก็ยังไม่ออกไปก็คือต้องไปฟ้องขับไล่
5: ใช่
4: ค่ะฟ้องขับไล่นี่มีวิธีการกระบวนการยังไงบ้าง
5: ก็คือเอาไปให้ทนายความเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องขับไล่ให้ก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตเคยทำคดีแล้วมีเคสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาอยากจะยกตัวอย่างให้เราฟังบ้าง
5: ส่วนใหญ่ที่ดินเนี่ยพี่ถ้าพี่จะเจอนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องการที่เราไปซื้อที่ดินมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เช็คให้ดีนะครับก็คือว่าบางทีที่ดินมันมีปัญหามาก่อนแล้วเราไปซื้อที่ดินเนี่ยอย่างท่อนแรกมันสมมติว่าน้องสายไปซื้อที่ดินจากที่ไหนสักแห่งนึงไงก่อนหน้าน้องสายเนี่ยเขามีการที่มีการเขาเรียกโกงกันไปโกงกันมานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทั้งสายจนถึงขั้นน้องสายได้เลย
4: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงคะเวลาซื้อที่ดิน
5: ก็ต้องระมัดระวังพอระมัดระวังไม่มากคือเราต้องไปดูสารระบบของที่ดินที่สำคัญมากนะครับเราจะไปดูว่าที่ดินเนี้ยเริ่มเดิมทีมันมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างนะครับบางทีเราอาจจะต้องจำเป็นว่าบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปถามเขาบ้างนะครับอย่างที่สำนักงานพี่เนี่ยพี่ก็จะเป็นรับเช็คเรื่องเนี้ยเรื่องว่าความพร้อมของที่ดินเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินเนี่ยมีปัญหาไหมบางทีเนี่ยบางทีสามีภรรยาเขาเป็นคู่สมรสกันแต่ชื่อมันมีแค่สามีดันขายอยู่คนเดียวผลก็คือภรรยาไม่ได้ขายด้วย
4: อ๋อต้องส่วนนี้ในการขายที่ดินภรรยาต้องยินยอม
5: ต้องยินยอมด้วยแต่เขาไม่ได้มายินยอมนะครับแต่คนที่รับซื้อไปก็ไม่รู
4: ้
5: ผลก็คือนี่ก็ถูกเพิกถอนครึ่งหนึ่ง
4: ถ้าเพิกถอนปุ๊บแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วจะเรียกคืนยังไง
5: ก็นั่นแหละคือปัญหาคือทางเราก็ต้องไปเรียกคืนจากคนที่ขายเรา
4: อันนั้นก็เป็นความเหมือนคนที่มาขายกันต่อไปอีก
5: เพราะว่าเราต้องเช็คให้ดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
4: ถ้าเขามีเจตนาสุจริตอยู่แล้วเขาคงจะต้องไปคุยกับภรรยาเขาหรือว่าคนที่เป็น
5: เราสันนิษฐานไว้ก่อนคนอายุแล้วเราร้านเนี่ยมันต้องมีครอบครัวแหละนะครับจะต้องมีคนมาเซ็นยินยอม
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: ในส่วนตรงนี้ถ้ายังตรวจสอบไม่ได้ยังไงว่าที่ดินมีที่มาที่ไปยังไงก็คือสามารถไปตามสำนักงานทนายความได้เพื่อให้สำนักงานทนายความตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินได้ในกรณีเราตรวจสอบเองไม่ได้นะคะอีกข้อสงสัยนึงค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของบ้านอย่างไซมีบ้านอย่างเงี้ยบ้านไซผ่อนหมดแล้วสิทธิ์ของไซละแต่พอดีขาดเงินค่ะ
5: ครับ
4: นำบ้านไปเข้าที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเอาไปเข้ากับธนาคารแล้วเพื่อแลกเงินมาใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธุรกรรมการทำอะไรคะ
5: ก็เป็นลักษณะการจำนองนะครับก็คือว่าคือเอาที่ดินไปเข้าเพื่อจำนองนะครับตรงนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่กับน้องสายตลอด
4: แล้วถ้าอย่างนี้เราต้องผ่อนชำระยังไงคะ
5: ก็คือชำระเป็นรายงวดนะครับก็คือตกลงกันว่าแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันชำระเสร็จเนี่ยทางเขาก็จะมาถอนจำนองไปนะครับ
4: ก็คือต้องชำระไปแล้วงวดแล้วถ้าไม่มีเงินชำระล่ะคะตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไป
5: น้องสายต้องหาหนุ่มๆมาเป็นคนจ่ายครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุณก็ต้องถ้าถูกแม่สุดท้ายเนี่ยไม่ชำระไม่ได้เนี่ยนะครับทางแบงค์เขาก็ต้องฟ้องเรียกภาษากฎหมายเรียกฟ้องบังคับจำนอง
4: ค้างชำระกี่เดือนคะถึงจะโดนยึดไปคะ
5: ถ้าตามของกฎหมายของแบงค์ชาตินะครับก็ประมาณ3เดือน NPL ก็3เดือนเขาก็เริ่มฟ้องได้ละนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะที่ตอนนี้อาจจะอยากขายที่ดินซื้อที่ดินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอยู่อะคะ
5: ครับก็อย่างนี้นะครับถ้าในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านหรือที่ดินเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะไปตรวจสอบสารระบบก็คือตอนที่เราติดต่อขอซื้อเนี่ยนะครับเราควรจะเอาโฉนดของเขาสำเนาโฉนดเนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาไหมมีการซื้อมาโดยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกเพิกถอนทั้งสายเลยซึ่งอาจจะต้องเสียเงินฟรีนะครับ
4: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องราวของการซื้อขายที่ดินการจำนองที่ดินนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับ

0: มที่คุณตูนกันได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณทนายวิรัติสำหรับคำตอบด้วยนะครับตอนนี้มาคุยกับเจ้าของเรื่องคนที่2บ้างดีกว่านะครับพี่อารีสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: อ๋อก็คือมีคนมาขอความช่วยเหลือ
1: ครับ
2: จะขอกู้ยืมเงิน

0: แต่เขาก็บอกว่าพี่จำเป็นจริงๆเออพี่มีค่าใช้จ่ายนี่นั่นโน่นอะไรจิปาถะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะไม่ให้เนิ่นนานหรอกนะพี่พี่ขอเวลาแค่2ปีเอง
1: 2ปีกับเงิน 200,000 มีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการคิดดอกเบี้ยไหมครับ
0: ค่ะเขาก็จะจ่ายทุกเดือนตกเดือนละ 4,000 บาทต่อเดือนนะคะ
1: 4,000 บาทนี่รวมดอกยังครับ
0: อันนี้นี่รวมเฉพาะดอกนะคะดอกอย่างเดียวต่อเดือนที่เขาจะต้องจ่ายเราเพราะว่าเราคิดแล้วร้อยละ2ใช่ไหมคะ
1: แล้วเงินต้นเหรอฮะ
0: เงินต้นเนี่ยยังไม่จ่ายคือเขาสัญญาไว้ว่า2ปีภายใน2ปีเขาจะคืนให้
1: คือเงินต้นจะคืนตอนไหนไม่รู้แหละภายใน2ปีเนี้ยแต่ในระหว่างเนี้ยแต่ละเดือนต้องจ่ายเดือนละ 4,000 เพื่อเป็นดอกเบี้ย
0: ใช่
1: แล้วมีการเซ็นสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรมั้ยครับ
0: เป็นรายลักษณ์อักษรเขาก็จะเอาเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยมาเซ็นค้ำประกัน
1: โอ้มีตำแหน่งทางราชการเซ็นค้ำประกันด้วย
0: ใช่ๆ
1: ค้ำประกันกี่ท่านครับ
0: 3
1: 3คนรวมเจ้าตัวก็เป็นคุณครู4คนเลยที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะฮ
0: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
0: ก็พอผมปรากฏว่าพอเขา early retire เสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งเฉยไม่ยอมเอาเงินมาคืนให้อะไรเงี้ยเราก็พยายามสอบถามว่าตกลง early retire แล้วได้เงินคืนพี่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะยังไม่สามารถคืนให้ได้เลยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคือเขาเป็นหนี้หลายทาง okay. ไม่ได้เป็นหนี้เรา
1: คือสัพเพเหระแล้วแต่จะมีเหตุผลส่วนตัวนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าจนถึงตอนนั้นจนถึงวันที่เขา early retire นับตั้งแต่เวลาที่เขายืมเงินเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนคร
0: ับ ก็เกือบ5ปีเหมือนกัน
1: 5ปี
0: ค่ะ
1: ก็คือเลยกำหนดสัญญามาแล้วแน่นอน
0: ใช่แล้วเขาก็ผมก็กดดอกเขาก็ไม่มีให้เราอีกเพราะเขาบอกว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับอ่ะมันไม่พอกับที่เขาจะมาให้
1: คนนู้นจ่ายดอก 4,000 เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาก่อนหน้านี้ยังมีจ่ายเลยตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
0: ตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
1: ว่าง่ายๆค
0: ือ
1: เงินต้น 200,000 ก็ไม่มีคืนให
0: ้
1: ดอกเบี้ย 4,000 รายเดือนก็หยุดจ่ายไปด้วย
0: หยุดจ่ายด้วย
1: แล้วเราทำไงล่ะคราวนี
0: ้ก็เลยเรียกคุยว่าจะเอายังไงในเมื่อในสัญญาเขียนไว้เป็นมั่นเหมาะว่าคุณน่ะยอมรับโดยทุกข้อแล้วทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่เอาดอกได้ไหมจะคืนต้นเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ขอผ่อน
1: ต่อต้นอีก
0: ต่อรอง
1: คือจากเดิมที่ผ่อนเฉพาะดอกตอนเนี้ยดอกขอแบบไม่จ่ายละขอผ่อนเฉพาะเงินต้นแล้วกันท
0: ่
1: านโทษฮะเงินต้นที่เขาใช้มาแล้วเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ครับจนถึง
0: ที่ตีไว้นะคะที่มานั่งนับนั่งบวกทั้งเงินต้นทั้งดอกแล้วก็เป็นแสนเราก็เลยอ่ะงั้นตัดให้เลยให้มันเหลือแสนหนึ่งท่วน
1: ๆแสนท่วน
0: ใช่
1: เฉพาะเงินต้น
0: ใช
1: ่แล้วผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับ
0: ให้ผ่อนจ่ายเดือนละพันเห็นแล้ว
1: ใจดีมากเดือนละพันเดียวครับคุณผู้ชมก็ฟังดูไม่น่ามีปัญหานะ
0: ก็พอผมปรากฏว่าเขาก็ยอมให้เซ็นตัวใหม่อีกเซ็นสัญญาอันใหม่อีกว่าจะยินยอมขอจ่ายเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน
1: เพราะว่าเงื่อนไขเปลี่ยนแล้วนะครับสัญญาเดิมเนี่ยเป็นสัญญา 200,000 บาทจ่ายเดือนละ 4,000 เฉพาะดอกเบี้ยไม่รวมเงินต้นแต่ครั้งนี้เป็นสัญญาฉบับใหม่แล้วนะฮะที่ห่างกันกี่ปีครับกับฉบับแรก
0: ก็5ปีเหมือนก
1: ัน5ปีโดยประมาณนะฮะ
0: แรกๆเขาก็จ่ายอยู่เขาก็จ่ายมาได้อยู่ประมาณปีนึงพอต่อมาเขาก็เริ่ม
1: 12,000 เองสิน
0: ั่นแหละ
1: คร
0: ับเพราะว่าจะจดไว้ตลอดเนี่ยฮะว่าเขาให้มาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเซ็นด้วยว่าเขาจ่ายเรามาอย่างเงี้ย
1: จากตรงนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะ
0: ก็รวมแล้วก็5ปี
1: อ้าวงี้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ยืมมาเป็น10ปีแล้วสิ
0: ใช่
1: ๆโหนานมากเป็นหนี้ที่อายุยาวนานร่วมทศวรรษเลยนะครับ
0: ใช
1: ่คำถามของพี่อารีคืออ
0: ยากจะทราบว่าที่เขายอมยินยอมเซ็นให้เราว่าเขาจะจ่ายเดือนละพันเนี่ยเราจะสามารถไปฟ้องร้องเขาได้หรือเปล่า
1: ครับนี่สั้นๆง่ายๆได้ใจความฟ้องร้องได้หรือเปล่ายังไงบ้างดีกว่าเนาะเผื่อทนายวิรัติจะได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อารีที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันขอให้ได้คืนโดยเร็วนะฮะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ไปรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วชมในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีครูคนหนึ่งมาขอยืมเงินอารีจำนวน 200,000 บาทและสัญญาว่า2ปีหลังจากออกจากราชการจะใช้คืนทั้งหมดโดยทำสัญญาว่าคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2ต่อเดือนคือจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเพื่อเป็นดอกเบี้ยโดยมีคนค้ำประกัน3คนต่อมาครูเริ่มจ่ายไม่ไหวและขอต่อรองว่าจะ

0: ไม่จ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่โดยจะคืนเงินต้นให้อารีจึงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาโดยให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทจนครบ 100,000 บาทที่เป็นเงินต้นที่เหลือทั้งหมดหลังจากส่งได้1ปีก็ขาดส่งจนเวลาร่วงเลยมา5ปีอารีจึงสงสัยว่าจะสามารถฟ้องร้องโดยการใช้สัญญาตัวล่าสุดได้หรือไม
1: ่พี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่อารีผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนตรงนี้ช่วงเวลายาวนานขนาดนี้พี่อารียังมีสิทธิ์ที่จะทวงถามทวงเงินคืนกลับมาได้ไหมคะ
2: คือจริงๆพวกคดีกู้ยืมเงินนะครับอายุความ10ปีนะครับก็ต้องดูว่ามาดูว่าวันที่ชำระหนี้คือวันไหนนะครับต้องมาดูว่าอันนั้นคือนับจากวันนั้นสมมติเอาง่ายๆเหมือนน้องทรายยืมพี่เนี่ยสัก 100,000 บาทแล้วน้องทรายตกลงกันว่าปีหน้าเดือนมกราจ่ายพี
1: ่
2: ปรากฏว่าน้องทรายไม่จ่ายนะครับเราก็จะนับตั้งแต่1มกราเป็นต้นไปเนี่ย1มกราปี60เนี่ยนับไป10ปีนี่คืออายุความมันนะครับถ้าเกินกว่านี้ฟ้องได้แต่ถ้าเขามาสู้เรื่องอายุความแพ้
1: แต่ในส่วนของพี่อารีมีการเซ็นสัญญา2รอบเลยค่ะพี่วิรัติ5ปีแล้วจากเริ่มแรกที่ยืมเงินเลยผ่านมา5ปีได้เซ็นสัญญาอีกก็คือพี่อารีใจดีด้วยนะคะแล้วก็แถมยังคือคงขอแค่เงินต้นคืนก็ยังดีน่ะก็เลยยอมว่าให้จ่ายแค่เงินต้นก็ได้สัญญาระหว่าง5ปีนั้นจะนับยังไงคะ
2: นับเป็นเท่าไหร่ฉบับแรกก็ถูกยกเลิกไปนะครับมันนับอันหลังตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าวันที่ชำระแต่ถ้าอย่างนี้ฟังนี้น่าจะยังอยู่ในอายุความแต่นะครับ
1: ค
2: ือมันจะมีความแตกต่างในอายุความอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับแล้วจ่ายครั้งเดียว อายุความ10ปีนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการ
1: ผ่อนชำระ
2: นะครับเป็นรายงวดเงี้ย อายุความ5ปี
1: ทำไมสั้นกว่าคะ
2: มันเป็นกฎหมายที่เขากำหนดมานะครับเป็นการผ่อนเนี่ยเขาจะให้อายุความแค่5ปีเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นพี่อารีนี่ใกล้หรืออาจจะหมดอายุความไปแล้วด้วยซ้ำ
2: ต้องไปดูว่าวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: นะครับ
1: ตรงนี้ที่เขายืมเงินพี่อารีไปคือบังเอิญเขาเป็นข้าราชการด้วยก็คือมีเงิน early retire นี่แหละที่เป็นตัวตั้งให้พี่อารีเชื่อใจว่าเขาได้มาแล้วจะคืนสุดท้ายก็ไม่คืนและในสัญญายังมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการของเขามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วยตรงนี้เพื่อนเขาต้องมีส่วนในการชดใช้หนี้พี่อารี
2: มีส่วนครับก็คือต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกันนะครับก็คือถ้าไม่ชำระก็ต้องฟ้องร่วมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้ำครูกี่คนก็ค้ำก็รับผิดชอบหมดนะครับ
1: ค่ะตรงนี้พี่วิรัติมีอะไรพอที่จะแนะนำพี่อารีได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มยังไงก่อนเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้ว
2: เอาสัญญามาดูครับเอาสัญญามาดูว่าวันที่ต้องครบกำหนดชำระหนี้คือวันไหนของใบที่สองน
1: ะ
2: แล้วก็ดูว่ามันยังพร้อมมีอายุความไหมถ้ามีรีบเลยครับฟ้องร้องนะครับเพราะบางทีมันเฉียดกันวัน2วันเนี่ยนะครับเพราะเราจะมาดูวิธีปุ๊บมันหมดอายุความแล้วนะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้เรื่องสินนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ควรชะล่าใจเนาะถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาถ้าลูกหนี้เขายังไม่จ่ายหนี้ให้กับเราเราก็ควรจะติดตามให้ถึงที่สุดถูกไหมคะพี่วิรัติ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ควรจะมีการขยับขยื่นต่อสัญญาไปเรื่อยๆไหมคะเพื่อที่จะให้คดีมันไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าควรจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้ายังปล่อยไปเนี่ยคุณไม่ได้รับการชำระหนี้แน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วพี่อารีเนี่ยเขาให้กู้มีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็คือร้อยละ2ต่อเดือนตรงนี้พี่อารีทำถูกต้องไหมคะ
2: มันเกินกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าร้อยละ2เท่ากับ1ปีเนี่ยร้อยละ24ซึ่งมันสูงกว่า115
1: ซึ่งกำหนดเขาต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะ
2: ไม่เกิน115ครับ
1: 115ก็คือพี่อารีเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องคิดดอกเบี้ย 1.5
2: ใช่หรือว่าเขียนไปเลยครับ115ต่อปีนะครับชัดเจนนะครับ
1: ตรงนั้นก็จะไม่ผิดแล้วแบบนี้เขาจะมาฟ้องพี่อารีกลับได้ไหมคะ
2: มีสิทธิ์แจ้งความนะครับเพียงแต่ว่าของเรานี่ฟ้องเราก็ฟ้องเฉพาะในส่วนของต้นเงินต้นเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่มองไปถึงว่าคู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีเรียกว่าลูกหนี้เนาะลูกหนี้พี่อารีค่ะถ้ายังไม่ early retire เป็นข้าราชการอยู่พี่อารีสามารถดำเนินการทวงหนี้ในแบบอื่นได้ไหมเช่นไปหักบัญชีเงินเดือนหรือว่าไปฟ้องร้อง
2: ไม่ได้เลยเป็นข้อต้องห้ามของคนที่เป็นข้าราชการเลยนะครับถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยจะไปอายัดเงินในบัญชีไม่ได้
1: พูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเอกชนได
2: ้เป็นเอกชนบัญชีเงินเดือนได
1: ้จริงเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงต่างกัน
2: คือมันเป็นข้อกำหนดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเคยมีการตกลงกันเลยว่าข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่า เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของหลวงแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ย ยังคงสามารถทำงานได้ถ้าเราให้ยึดเงินเดือนของราชการเนี่ยซึ่งมันมีอยู่น้อยนะตรงๆนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้มันก็เลยออกกฎหมายมาตัวหนึ่งนะครับในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยห้ามไปอายัดเงินเดือนของข้าราชการ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าข้าราชการในปัจจุบันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต
2: ครับ
1: ทางธนาคารก็ไม่สามารถไปอายัดได้หรอคะ
2: ไม่ได้ครับอายัดเงินเดือนไม่ได้เลย
1: น่าจะดำเนินการ
2: ก็ไปอายัดในส่วนอื่นครับบัญชีเงินฝากของเขาที่อื่นก็ได
1: ้
2: นะครับเพราะว่าบัญชีเงินเดือนคงไม่ได้เลย
1: ค่ะเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินติดตัวแบบนี้มีเจ้าหนี้ติดตัวแบบนี้มีส่วนที่จะทำให้ถึงขั้นฟ้องล้มละลายกันได้ไหมคะเหมือนกันไม่ผ่อนบ้านต่อเลย
2: คือถ้ายอดหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถฟ้องได้นะครับถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทไม่ได้นะ
1: ต้องยอดหนี้เกิน1ล้านบาท
2: ใช่
1: เราต้องกำหนดไหมคะว่าต้องกู้กับธนาคารเท่านั้นหรือว่านอกระบบก็ได้
2: นอกระบบก็ได้ถ้าคุณมีถึงจริงอ่ะก็คือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถที่ฟ้องน้องได้
1: อย่างเช่นถ้าทรายไปขอยืมเงินพี่วิรัติ1ล้านบาท
2: ก็คือถ้าสมมติว่าน้องกู้ยืมเงินพี่1ล้านบาทใช่มั้ยแล้วปรากฏว่าพี่ไม่น้องไม่จ่ายละนะครับพี่ก็ฟ้องน้องในข้อหาเรื่องของการล้มละลายได้นะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นทรายต้องรีบไปเป็นข้าราชการ
2: ก็มันจะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือข้าราชการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่มีหนี้สินพ้นล้นตัวอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นหนี้จริงแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยก็ต้องออกจากราชการเลยนะ
1: อ๋อก็คือไม่มีสิทธิ์ไปอายัดเงินในบัญชีของข้าราชการแต่มีสิทธิ์ฟ้องให้ข้าราชการล้มละลายได
2: ้ใช่แล้วก็เพียงแค่สมมติว่าในกรณีที่เขาล้มละลายเนี่ยเราก็ส่งแค่คำสั่งศาลว่าพนักงานคนนี้ราชการคนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นนะครับออกจากราชการแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติของผู้จะเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากทีเดียวนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะจากวันนี้ไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราที่นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นจากพี่วิรัตินะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจที่หน้าจอนี้นะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็ชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่ตูนค่ะที่ไปตามหาเรื่องนะคะตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัติและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูนะฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะแค่กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาละและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายน2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้การที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างสวยอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่สองก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำเลยนะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเลยนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำงานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับ

0: การให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ไปไหนจ๊ะ
3: ไปหาปลา
4: ถ้าน้ำแล้งเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
5: ันเน้อ
6: ถ้าไม่มีฝนนี
7: ่ปลูกไม่ได
8: ้โอ้บ้านหาดบายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกบขวางกันนะครับระหว่างไทยกับลาวครับบนฝั่งปู้นี่เป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื้อเหมือนกันบ้านหาดบายนี่โดยมากจะเป็นคนไทลื้อหมดนะครับน้ำสกุลธรรมบงเกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกนอกครับนาดีกว่าเจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นทิมฝั่งของนี่มันจะมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจั่งนอนอันนี้จะเป็นแรงแฮมตี้หนึ่งตีโคตรเจ้าบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายครับน้องเจ้าบ้านก็เขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตำบลพวกนะครับไปหากินอย่างอื่น
1: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
9: กำลังเดินไปบ้านใครเอ
8: ่ยบ้านคุณท่านแสง
9: นั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะ
10: เขาเรียกอะไรอ่ะคะอันนี้
8: บ้านเฮา

0: เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกิน
1: หรือประเทศเขาเรียกว่าขันตบ
2: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
0: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
2: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
0: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
3: พาข้าวหรือว่าขันตกเป็นภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
4: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันตกเดี๋ยวไปพอทีลุงไม่วอนบ้านเปิดมีขันตกว่าเป็นร้อยเปิดทำ
5: อ๋ออันนี้เราพาข้าว
3: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกว่าขั้นเทพเลยล่ะครับ
5: ไอ้นี่พาข้าวไอ้นี่ทำไอ้นี่อันใบละเท่าไหร่ครับพ่อ
6: ราคามัน
4: ราคาล่ะครับ
6: อ๋อด้วย
4: ทำคนเดียวก่อ
6: นคนเดียว
4: ทำคนเดียว
5: อันนี้ทำกี่วัน
4: อันนี้ทำกี่วันดิ
6: 5 วันนะ
4: 5-6 วันราคา
6: ราคามันขายร่วมตัง
4: ขายร่วมเป็นตังได้กี่ตัวได้กี่ตัว
6: สี่แกน
3: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
4: ตามปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำของอีน้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอีนี่มีน้ำขังอีนี่เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับเจ้าบ้านได้มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูหาปลา
3: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
7: ธรรมวงศ์เจ้า
8: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างแค่แม่ห่ออะไรไปบ้าง
9: ห่อข้องก็ถึงตักปลาจำ
10: สาวธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
11: ไปหาปลา

0: จำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: อะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ก็จะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: ก็ได้ปลาไหนปลานิ้นปลาข้าวมันมีหลายอย่างเนาะได้ได้ปลาหวานนะ
3: โอ้ต้องพูดนี่ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
1: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
4: อยู่ในนี่สัก10ตัวมั้ง
1: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย
0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
5: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
6: ก็จะเอาจะเป็นบ่อนี
0: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเอ่อล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตามหนองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้มากมาย
7: โอ้นี่นะครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงนะครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำอยู่
0: การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ดลับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
8: เอ้ยมาหากินเจ้าน้ำเจ้าดินได้ดอยได้กินเนอมันเนอ
0: หมานหมานที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
1: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
6: วันนี้ไม่ดีค่ะวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
1: อ้าวทำไมอะแม่
6: ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
6: เพราะมันได้ปลา
9: ไปไหนครับแม
10: ่แม่จะย้ายไปฟังค่ะ
9: โอ้จะได้ครับเป็นอย่างถึงย้ายครับผม
10: มันแบบได้
0: ป้าตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
7: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
8: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
11: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งเมิน
6: ๆค่ะ
11: ตั้งเมินๆหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
8: เวลาแล้งนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
11: ถ้าน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นก็ตรงนี้มา
6: ค่ะ
11: แล้วก็ปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
8: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
11: ดีค่ะอยากให้ตกทุกปันเลยยกก็ยกเบาๆค่ะ
0: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
9: ได้ปลามั้ยครับโ
11: หปลาซ่อน
9: ไหนพอแล้ว
8: อันนี้ได้อะไรคะ
11: นี่ปลาซ่อน
8: เนี่ยเนี่ยโอ้โห
6: อันนี้นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่ไหมคะ
8: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่อตรงนี้ไม่ไหลได้อะไรคะ
12: ตรงไหนบ้าง
13: ปลาก็ได้อยู
12: ่ค่ะ
13: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
8: การหาปลานี่มันเป็นความสุขตรงไหนบ้าง
12: มีความสุขมากับเพื่อน
8: ๆค่ะ
12: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
8: คือไปเรื่อยๆ
12: ไปเรื่อยๆค่ะ
13: นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
6: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
13: เอาไปทอด
6: ให้มันกรอบอะไรอย่างเงี้ย
13: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
6: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นน่ะไอ้ห้วยน่ะโอ้ยเขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
0: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
13: ได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
3: ค่ะถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อยๆ
13: แล้วมันไม่หนักหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
3: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
14: ้น้องใหม่
13: ถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยจะได้ปลาอะไรคะ
3: เป็นปลาเล็บปลาสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนื้อน้อยปลาดุกนี่หายากอ่ะจะได้ทีนี้ชุกดีมากเลยที่ปลาดุก
0: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
13: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
6: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
3: เวลาลงน้ำ
6: ท่
3: า
6: เอ
3: ค่ะ
6: ลมถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช่ไหม
13: ค่ะ
6: แล้วก็ออกมาได้ไออุ่นมากอะไรอย่างเงี้ย
13: เอาด้วยอันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
14: ก็เย็บเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
13: ค่ะ
14: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยขง
6: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินกมั่ง
13: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
6: ลืมจริง
13: มันยังไง
6: จริงๆหรอกล่ะ
13: มันเป็นยังไง
6: อยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากเงี้ยไปซื้อพออะไรเงี้ย
13: เวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
6: ค่ะ
13: จริงๆเหมือนออกมาเที่ยวไหมเนี่ย
6: ก็เหมือนประเด็นนึงนะ
13: คมแต่ละคนนี่คือจะต้องทำกันเองไหมคมเนี่ย
14: ก็ทำ
13: บ้างซื้อบ้างคนนี้เขาไม่ได้เอาข้องมานะคะถามจริงๆเวลาได้ปลาแล้วมาอวดใส่กันไหม
14: อวดค่ะไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วยถ้ามาหาทั้งวันนะ
13: ค่ะ
14: ถ้าได้แค่นี้ก็เราก็ไปใส่กระติกน้ำแข็ง
6: ใส่น้ำแข็งมา
14: ไม่ให้ปลาแบบว่าเน่า
13: ปลาชะโดใช่ไหมคะ
3: จ้า
13: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้าน

0: ลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
1: นี่เป็นเจ้านาเนาะปอบุญมีเนาะปอบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเน
2: า
1: ะ
2: 3-4เดือน
1: แล้วนี่3-4เดือนแล้วนี่เดี๋ยวได้กันออกเป็นข้าวน้ำนมเน
3: า
1: ะ
3: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
2: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นพึ่งครับนี่เอามาผสมเกสรเนาะ
3: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
2: ปีละครั้ง
3: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
2: อาศัยน้ำฝน
3: ถ้าไม่มีฝนนี
2: ่ปลูกไม่ได
3: ้มันมีนกนี่พ่อเอาไว้ทำอะไร
2: เอาไว้เวลาไอ้นกมันเวลาลมแล้วมันจะบินน่ะนกไรนก
3: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
2: ครับนั่นเสื้อกับอะไรนกกันครับ
0: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
1: เสื้อเนี่ยเอาแตนขน
3: มันได้ผลเนาะ
1: ได้ผลครับ
3: แล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
1: นอกจากนกแล้วก็มี
2: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
0: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
4: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
5: เล่นหนังยาง
4: สนุกไหมสนุก
6: วิ่งไปไหนกันครับ
7: ไปตกปลาครับ
0: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
4: ้เฮ้ยได้แล้ว
0: ดูเหมือนว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
4: เทียบกันสิพอๆกันเลย
8: สองคนที่ได้ตกปลาเป็นกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
9: 4-5ตัว

0: บ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำผูกเขาไร่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รสด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
4: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมนี
5: ่ข้าวมาเท่ากับพวกกี้ห่อมาครับ

เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สัก

0: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
1: โอ้ไม่อยู่ละนี
0: ่พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
2: กินได้เหรอ
1: กินได
0: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
2: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
1: เหมือนกันหน้า
2: เหมือนกันน้ำ
0: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
3: ๆแล้ววันหนึ่งนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ต้นที่มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
4: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
3: อ๋อเหรอครับมีแค่นิดเดียวเองเหรอ
4: ครับมีครับ
3: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
4: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองๆครับ
1: ข้างในนี่มีปีกอีกนะนี
3: ่
1: เหลือนี
3: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
4: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะปีกกลางครับโอ้เห็นแล้วครับป๊าบิ้วมูมา
0: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
4: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่ไปรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
0: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารแล้วก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
5: เขาทำอะไรคะ
4: เขาให้อยู่ด้วยให้คอนไว้ด้วยกันครับ
3: โอ้โตโตเหมือนกันนะครับ
4: โตอยู่ครับ
3: อันนี้คือโตเต็มวัยยังครับ
4: เต็มวัยแล้วครับ
2: มีไม้ข้อบนโอ้มีกันกำลังไต่ขึ้นรูแสดงว่าที่นี่สมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
5: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
4: ได้เยอะอยู่ครับ
5: มีแทบทุกปล้องเลยเน
4: า
5: ะ
4: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นางครับ
2: น่ะมี
4: จูเยอะ
3: มีไหมคร
4: ับ ไม่มีครับ
6: นี่แหละสวยเลยเชื่อไม่อยู่ครับ
0: เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้
3: เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บเอาไปที่บ้านได้นะ
4: ได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
0: จากการที่เดินตามพ่อจะและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่

0: ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
1: เมนูชาพันละหูสุดยอดมากเนี่ย
2: อันนี้ใส่อะไรมั่งครับแม
3: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
2: รสชาติเป็นยังไงเผ็ดเผ็ด
3: เผ็ดแล้วก็
0: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
4: อันนี้ก็จะต้มสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
5: ตอนลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบ
0: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประ

โหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปยพูดเปยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้ว
2: มาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม่ไม่ปกติ
2: ไม่
1: คือดูเพลินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
1: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล้ว
2: คือหนีขึ้นไปแล้วเลย
1: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวเลย
3: ใช่ค่ะนี่นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ
3: นี่นี่นี
1: ่โอเค
3: หลุดล่อน
1: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
1: บวมบัว
2: บัวเก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
3: ั
1: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงไปอยู่ข้างล่างอ
3: ่
1: ะอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ
3: ๋
1: อ
3: ไว้ตรงน
1: ี้อ๋อลงตรงนี้อ๋อรู้นั่นเลยกล้องแบบใช่ตรงนี
3: ้
1: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เรา
2: เข้าไปดูข้างในกัน
1: ป่ะวันนี้เราใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
1: PVC
4: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เก่งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ราคาเป็นไงอ่ะ
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
1: คือเดินภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล้วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้เทียมใช่ค่ะไม้เทียมทำสีแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: ค่ะเป็นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ยแล
2: ้
1: วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้ขอใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให
1: ้ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
1: 2นิ้ว
2: 3นิ้ว
1: เออ
2: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
2: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะ

0: ้องนับ8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
1: โอ้สองเซนก็มีหนาๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราดเนาะไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรืออัตราชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ครับ
0: ใช่แล
1: ้
0: วค่ะ
1: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่าที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตักง่ายทํางานง่าย
0: สะดวกแล้วก็ให้เลือกโดนน้ําได้พวกไม่กิน
1: พวกไม่กินโดนน้ําได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ันใช่
1: ค่ะราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะแ
1: ห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะละก็คือความตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกู้กันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่ต้องติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ดาษมันก็จะทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีวีหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: ต้องตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้ที่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หน
1: ึ
3: ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็จะเกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: วิหลายวันแล้ว
1: มาที่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำสื่อเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กินประมาณ
1: ยังไง
2: มัน
1: คือยังไง
2: ไม้

0: นี่ยจะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกเนี้ย
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
0: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
2: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
0: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
0: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไรมัน
1: ยุ่ย
0: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวลายหรือเปล่า
0: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
0: หรือที่
1: กระดาษนะ
0: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
0: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอาการวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำคุณชมอยู
3: ่ยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น MDFใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
0: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ้
0: นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
0: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเด
1: ิ
3: ม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
0: ใช่เราก็จ
1: ะขาใหม่
0: ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
0: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูแล้วแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
0: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
0: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
0: เราก็จะยก
1: เฟอร์นิเจอร์ขึ้น
0: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
0: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
0: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
0: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้ามันจะมากก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
2: ้
1: สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
0: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
0: ไม้ประสาน
1: กับสุดทิศของเรา
0: ใช่ครับสุดทิศเลย
1: แ
0: ล้
1: วราคาไม่แพง
0: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
0: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
3: ้
0: ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้วส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
0: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
0: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
0: สกรูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
0: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
0: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: ฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตัวได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
2: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ

0: เป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
1: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
0: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี้เคาน์เตอร
1: ์กี่เซนน่ะนี
0: ่10เซน
1: โหก็เยอะนะ
0: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
1: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
0: ใช่แล้ว
1: ปีนขย่ง
2: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
1: ี้
2: ถ
1: ้
2: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
1: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
0: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
2: เป็นตู้โชว์
0: ธรรมดา
1: ตู้โชว
2: ์ตู้โชว์
0: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
1: โอ้โหเขา
0: ต้องการอย่างนั้น
1: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
0: ได
1: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างที่พี่สาบอกว่ามันเป็นคานอ้อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยไอ้ตัวหลัก
1: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
1: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
0: ็
1: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
0: ใช่ครับ
1: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: หนึ่งสอง
1: ปาดยิ้มปาดยิ้ม
2: ไ
1: ม่ได้ยิ้ม
2: เดี๋ยวแค่ขยับเอา
1: ของพี่สาต้องเดินหน
2: ้
1: า
2: เดี๋ยวนะ
1: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพ
2: ี่ไปลองไปเดี๋ยวนะครับสไลด์ทำ
1: ได
2: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: นี่ก็ยังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้ายกคนเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: ถ
1: ึ
0: งนี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการใน
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เ
1: ออใช่มั้ยใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนางทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่าง

0: ่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบอิลิทิเคชันคือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบอิลิทิเคชันเพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างแล้ววันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างนะฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
0: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
1: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมตินายกกระทำความผิดนะครับนายกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่านายกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็นายกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวนี้ตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
0: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
1: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนเนี่ยจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจมาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผนใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห้วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ยแล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
0: ่หาสารเสพติด
1: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
0: ก็เป็นสีม่วงอยู่
1: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตรงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
0: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันพูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
1: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
0: เด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสภหรือว่าที่จับ
0: ที่รับผิดชอบ
1: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
0: ในพื้นที่
1: ใช่เพื่อที่จะส่ง ผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได้
0: ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
1: ใช่
0: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
1: ใช่
0: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
1: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวเนี้ยเราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
0: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค
3: ่ะ
4: เอ้าพี่พิมวันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: อ้าวมันเรื่องอะไรกันอ่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะ

0: ับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
1: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
2: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
0: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
2: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
3: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
2: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
3: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
0: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
3: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนะสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
4: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
5: เพราะเมาแล้วก็ขับด้วย
4: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพรบ.จราจรเนี่ยเป็นพรบ.ที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
5: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมุติผู้เสียหาย
4: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
5: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
4: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
5: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับแล้วทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
4: ค่ะ
5: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
4: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
5: ไปเลยนะคะ
4: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ลอยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปะปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
5: คะ
4: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1ถึง5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
5: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ๋อ
4: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
5: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบ.คุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือจะต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบ.ประกัน
5: ใช่ค่ะ
4: พรบ.คุ้มครอง
5: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบ.ตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบ.ทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
4: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะแม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
5: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ใช่
4: ไหมคะอันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบ.จราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไข

0: ต่างๆที่มันแตกต่างไป
1: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพรบนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อยนะคะจะต่างจากการเรา

0: แล้วขับเนี่ยผิด
1: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะ รวมถึงพรบที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะ แล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดระหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย์แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักสาเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงหนึ่งเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายหลายวงเข้าอาจารย์ไปไปมาๆเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อยๆ
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละ 10,000 มือละ 10,000 10คนอย่างเก่งก็ 100,000
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือและเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือ เปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ๋อใช่ใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คนที่จะต้องรับผิดชอบอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดี

0: หรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
1: ้
0: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
1: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในกระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตาม

มาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ Facebook ในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับ
ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสาม

0: ารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณา

ต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิทในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คน

0: ได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลห ากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์

ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้หิวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอล

0: ทีวี
1: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากฝักทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
2: ไฟป่าอันตรายจริง
3: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
3: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
5: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด

0: หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
1: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
2: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดี
3: เลยไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริ ง
2: แย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด
5: แต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะทุกคน
0: นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริม

0: บอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอด

0: าดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหเฮ้ยนี่บอกเลย
0: ก็ใช่นะสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90 บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอ่ะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านกระอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมี

วนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จากแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครั

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศจนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุไซโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบาฟไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในระหว่างตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.เนี่ยอนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตรวจทำลายอินซีหรือก่อนอีกโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณไฮโดรกราฟไลน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในผงสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะภาพนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันผลิตสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานะคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยนะครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ก็ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอนระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug reaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเนี่ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนๆหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะ

ให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสาร
1: ไซอะต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้โกราโคไลเนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟโอไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟโอไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกนี้นั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือค่อยนิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้นะคะก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบคุ้มกันเราแล้วเนี่ยเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้า

บวมลิ้นดึงปากห้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นก็เรียก NGO edema อะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวตัวไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
2: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัด

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Set Social Impact ค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่แล้วก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอาสาสมัครด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Buddy Home Care ค่ะ

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกัญฑาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์พัฒนาขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
0: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องสุภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะครับเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆเราจะมีอยู่3อย่างนี่ครับก็สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
0: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุนั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
0: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราต้องไปช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
2: ครับจากการที่เราทำจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกำลังจ่ายคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทำจัดบริการให้กับผู้มีกำลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกำลังจ่ายได้ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องๆที่ผ่านการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร้อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเรานั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะคะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรนะฮะพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่าเราไปคุยปัญหาผู้สูงอายุอย่างนี้นะเราต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ถามคนในชุมชนใครจะช่วยดูแลได้บ้างเราทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์อย่างนี้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเพราะเวลาเราคุยกับอาสาสมัครทุกเดือนก็เขาก็จะเอาปัญหามาเสนอว่าจะทำยังไงดังนั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
0: เรื่องของความรู
2: ้เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
2: และมีเวลาพอ
0: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานหนึ่งก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
2: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดแล้วก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบแล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าทำยังไง ล้วก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3แล้วไม่มีที่ไปนะฮะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100 กว่าบาทซึ่งแรงงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่า
0: ค่ะ
2: นะครับคือเขามีข้อมูลอะไรอยู่เราก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เราแล้วเราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนจะอบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
0: แล้วเรื่องของรายได้ที่จะทำให้บัดดี้โฮมแคร์อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
2: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายที่ติดต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนน
0: ะ
2: ว่าปกติเนี่ยเราก็จะรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการนะทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนจบแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดเงินประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เฉียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ตั้งกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่ว่าเชิญชวนเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
0: อ๋อนะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้โฮมแคร์ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูกัน

0: ภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครค่ะและในตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับประธานชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงขอบเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อะค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้อาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะอย่างนี้ค่ะ
0: 50ชีวิต
1: ค่ะ
0: ในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสม.มาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
1: บัดดี้โฮมแคร์เขาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
0: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกย้ายสิทธิ์การรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองแล้วถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉินไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
0: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างค่ะ
0: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกินน่ะของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขากินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูน่ะต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
0: เป็นชักโครก
1: ชักโครกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อจะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลน่ะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
0: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
1: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะก็ให้ความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่าเออยังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะ
0: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: เริ่มต้นก็คือที่บ้านนะครับดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือดูแลคุณยายนะครับเนาะแต่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราทำอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินงานแล้วการลงพื้นที่เงี้ยครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้เงี้ยครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างเงี้ยครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จเราก็ทำตัวแคร์แผนขึ้นมาเงี้ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยครับก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์กเกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เนี่ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการบัดดี้โฮมแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่จอยคะโครงการบัดดี้โฮมแคร์ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สืบเนื่องจากโครงการบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลค่ะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่เดือนเด็กที่จะผ่านตรงนี้คือมีกระบวนการสัมภาษณ์2รอบรอบที่1โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุรอบที่2ที่คณะพยาบาล
1: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะแล้วมีลูกค้าที่เขาเห็นโครงการบัดดี้โฮมแคร์ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
2: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะ

0: เลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คีเบอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์คีเบอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลค่ะเพื่อที่จะรักษามาตรคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของบอดี้โอเคเองด้วย
1: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชิ่งเด็กๆได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังไงคะน้องๆที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
0: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะคอยต้องรู้จักเป็นผู้ให้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษานะคะจะต้องทำงานภายใต้บัดดี้โฮมแคร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆ อาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่ว่างเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็กแคร์กิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
1: แผนของธุรกิจในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของบัดดี้โฮมแคร์คืออะไรคะ
0: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการส่งแคร์กิเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเริ่มเทสการตลาดคือเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเด็กบัดดี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการดูแลมาในระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะดังนั้นก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่สองนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บัดดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิเวอร์ของด้วยบัดดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะต้องมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่บัดดี้โฮมแคร์จะก้าวไปต่อค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษามอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

0: ในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครองวลคัมกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับอยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะ
1: ฮ
0: ะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยฮะที่เราคุ้นเคยกันนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะไม่ก็พูดนั้นอย่างเดียวนะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่า มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่ใ
1: ช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็มันอาจจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแต่นี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโปรดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาไงครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให
0: ้
1: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพคเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
0: ์
1: คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภทนึง
1: มีอีกประเภท
0: นึงความลับทางการค้า
1: ก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูต
0: ร
1: นะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัดของ
0: คือต้องเปิดเผย
1: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คน ะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
0: ค
1: ือเครื่องหมายการค้า
0: ครับ
1: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
0: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
1: ของ
0: เราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิดน
1: ึ
0: ง
1: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมุติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมุติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะครับอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมุติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
1: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากนะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ
0: ์
1: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
0: ไม่ต้องไปจด
1: อ่ะนะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
0: แต่เราอาจจะไม่รู
1: ้จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเรียกกันติดปากว่า Uber Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
0: ฮะ
1: นะครับ
0: ที่มีโลโก้
1: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อมั้ยครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
0: ้
1: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจด
1: ครับ
0: ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
1: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
0: เปลี่ยนชื
1: ่อเปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้
0: อ
1: ยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
0: ฟ้องได
1: ้ฟ้องได้
0: อ๋อต่างกันนิดนึง
1: ต่างกันนิด
0: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
1: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ นะครับแล้วก็เรื่องความรับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความรับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
0: ลูกจ้างอาจจะรู้
1: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
0: ก็คือผสมว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได
1: ้ได
0: ้ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นอีกรายของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี่อาจจะ
0: เป็น
1: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
0: ต
1: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกท
0: ี
1: อันนั้นก็เป็นอีกอันนึงอีกอันนึงที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่าอายุการคุ้มครองมันไปสัก19ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดู

0: แล้วพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งพอเขาพ้น20ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่
1: ให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก
0: ็
1: เป็นไปได
0: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
1: อาจจะโดนฟ้องได
0: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ
1: ่
0: ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
1: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
0: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินธรรมยาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียว มันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
1: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบค้น
0: ต้องไปสืบค้นมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเร
0: ื่อง ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
1: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
0: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับเราก็มีรายหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะดีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมาก
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด
1: ์
0: นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด
1: ์
0: ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับ
1: อ
0: ีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันหนึ่งเราเรียกว่า community intellectual property portfolio นะครับคือการสร้าง portfolio ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้ portfolio ของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือน portfolio การลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได
1: ้
0: นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่ที่น
0: ี่มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่า

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาคเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเซสก็ทำพวกบิสเซสโมเดลบิสเซสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่นะครับ
1: ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าสายแกลเลอรี่
0: ใช่ฟ้าสายแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่เนี่ยให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือทรัพย์สินทางยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพ็กเกจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเอง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เปล่าพลางกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพล่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีม่าจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลเดอร์ไวส์เผ่าพล่างกลางดวงใจได้นำเอลเดอร์ไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตาลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัตราพรไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอลเดอร์ไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนเยาวชนไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักรกล่าววรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุทธิศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุขประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดง

ื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนีมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังฉัตรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยส
ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนันนาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดผ้าลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสวัสดิ์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระปุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569
พื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาท

ำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดและเรื่องยอสเซเดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและสมคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569โดยทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง

ยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้องออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืน

โครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK Group จำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรี

รีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Eco System Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษ์เพื่อธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพรานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพรานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทอง
ช่วงบ่ายหน้าบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองนี้ก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำ

ำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: เรารู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้ถึงแม้ว่า1ปีแรกมันจะยังไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นแล้วในปีต่อมาค่ะในเมื่อยื่นกรมสุขภาพจิตยังไม่ได้ปีต่อมายาก็เลยไปยื่นหนังสือที่กระทรวงสาธารณสุขเลยซึ่งตอนนั้นก็มีรัฐมนตรีนะคะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมารับหนังสือแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านการประชุมกันมาหลายครั้งยาจากเด็กปกติก็เป็นเด็กมัธยมทั่วไปใช่ไหมคะต้องไปนั่งอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเอ๊ะการเปิดให้เด็กพบจิตแพทย์เองมันช่วยเรื่องนี้ยังไงรวมไปถึงเอากฎหมายตัวอย่างของต่างประเทศอะค่ะยาก็ยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: หลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการฆ่าตัวตายสูงมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ซึ่งในลักษณะนั้นนะคะการแก้ไขปัญหาของเขามันเป็นในเชิงแบบบัวหายล้อมคอกคือเด็กฆ่าตัวตายไม่เว้นแต่ละวันกระโดดตึกในทุกๆวันนะคะจนวันนึงเขาถึงมาโอเพ่นให้เด็กรักษาได้ถึงมาโอเพ่นให้มีวิชาหรือมีหลักสูตรต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กเพราะฉะนั้นแล้วยายไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นในเมื่อเรารู้ว่ามันมีปัญหาเราต้องแก้ไขในทันทีเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างเอกสารที่ยายื่นไปจนสุดท้ายหลังจากผ่านการขับเคลื่อนมา3ปีก็ประสบผลสำเร็จในที่สุดค่ะ
1: ค่ะล่าสุดนี่ตัวสิ่งที่เราผลักดัน
0: ค่ะ
1: ประสบผลสำเร็จยังไงลองช่วยให้ลงรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่ง
0: ได้ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นกฎกระทรวงนะคะเป็นนโยบายเน้นแนวทางสำหรับแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็สหวิชาชีพถ้าเกิดว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า18เข้ามาเนี่ยเราจะรับเขาด้วยจรรยาบรรณของแพทย์ก่อนเราจะรับเขาเราจะถามความต้องการของเขาว่าต้องการที่จะรักษาเองหรือต้องการให้อยากช่วยบอกผู้ปกครองคือเด็กบางคนนะคะบอกไม่ได้จริงๆบอกไปแล้วโดนพ่อแม่ทำร้ายหรือว่าพ่อแม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยซ้ำแต่กับบางคนนะคะไม่รู้ว่าจะบอกยังไงอยากให้คุณหมอช่วยที่จะบอกช่วยที่จะแนะนำแนวทางหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะถ้าไม่เข้าไปขับเคลื่อนเนี่ยก
1: ็
0: คือเด็กถูกปิดกั้นเลยแม้แต่จะปรึกษาคุณหมอบางทีก็ไม่กล้าให้คำปรึกษาด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวจะถูกฟ้องแต่หลังจากมีแนวทางฉบับนี้ออกมาค่ะคุณหมอสามารถปรึกษาได้สามารถให้ยาสามารถที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการการช่วยเหลือจริงๆหรือถ้าใครที่อยากที่จะให้คุณหมอช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่ให้หน่อยคุณหมอก็สามารถที่จะประสานสหวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นนักสังคมสงเคราะห์มาช่วยได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูบานแรกให้เด็กสามารถที่จะเข้าถึงคุณหมอเข้าถึงแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยฟื้นฟูอาการของเขาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นประตูบานแรกหมายความว่ามันต้องมีการผลักดันต่อจากนี้อีกเหรอคะ
0: จริงๆแล้วยาคิดว่าในด้านของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซนต์นะคะเท่านี้ก็เพียงพอเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บางคนก็กังวลว่าด้วยความที่มันเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทและสมองเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงดังนั้นแล้วเนี่ยการมีผู้ปกครองเข้ามารับรู้ด้วยเนี่ยมันก็ดีในบางส่วนเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าเพียงแค่เราเปิดประตูบานแรกมันเพียงพอแล้วเพราะว่าเด็กสามารถเข้าถึงได้โดยที่มันไม่ถูกปิดกั้นอะไรอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นเขาจะสามารถเลือกทางเดินในการรักษาได้ด้วยตัวเองว่าโอเคจะไปต่อเส้นทางนี้คนเดียวหรือว่าจะไปต่อโดยที่ให้คุณหมอดึงคุณพ่อคุณแม่เข้ามาด้วยค่ะ
1: เท่ากับว่าในปัจจุบันนี้ใครที่พอเราเริ่มรับรู้ว่าเราอาจจะมีปัญหาหรือเราอาจจะอยากขอคำปรึกษาจากคุณหมอทางด้านนี
0: ้
1: สามารถไปได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครอง
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็อายุ15

0: ีขึ้นไปมีบัตรประชาชนสามารถใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคในการรักษาในโรคพวกจิตเวชได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องยาพยายามที่จะผลักดัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถามต่อได้ไหมว่าแล้วในปัจจุบันนี้มีเรื่องอื่นหรือว่าปัญหาสังคมด้านใดที่เรากำลังพยายามผลักดันหรือว่าเราให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆถ้าถามว่าปัญหาที่สนใจก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมุมที่จะขับเคลื่อนนะคะจากตอนแรกที่เราเป็นมุมเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงการรักษาในมุมของกฎหมายต่อไปอะค่ะยามองว่าสิ่งที่สำคัญคือความรู้ความเข้าใจนั่นหมายความว่าเราต้องทำงานกับหลักสูตรยามองว่าเด็กอะค่ะในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาขาดคือภูมิคุ้มกันทางอารมณ์สิ่งที่เขาขาดคือความรู้ที่เขาสามารถนำมาจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือนอกจากตัวเองก็คือช่วยเหลือคนรอบข้างได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแล้วค่ะตอนนี้ก็คือยาพยายามทำเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ซึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าการฉีดวัคซีนทางใจให้เด็กๆเรื่อยๆอะค่ะแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาวันนึงที่เขาเจอเรื่องเครียดเจอเรื่องกดดันอาจจะเจอคนบูลลี่ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือในอินเทอร์เน็ตเขาสามารถที่จะจัดการกับมันได้แล้วก็นอกจากนี้อย่างภาพที่ขึ้นนะคะก็คือเป็นหนังสือที่ยาเขียนเองก
1: ็คือหนังสือด้วย
0: ใช่ค่ะ Change Maker เสียงเล็กๆของเด็กเปลี่ยนโลกค่ะเป็นหนังสือที่ยาถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างการขับเคลื่อนเผื่อบางคนเอ๊ะฟังแล้วอยากรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงในหนังสือเล่มนี้ค่ะยาก็จะเขียนในตลอดระยะเวลาการขับเคลื่อนว่าทำยังไงบ้างเด็กอายุ12ถึงสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับกฎหมายหรือว่าในระดับนโยบายของประเทศได้รวมไปถึงยาก็จะมีบอกเล่าตัวอย่างของเคสค่ะเพื่อที่เด็กเนี่ยถ้าอ่านเราจะได้เข้าใจว่าเราจะได้แก้ไขปัญหาของตัวเองยังไงแล้วก็ผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าอ่านก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะอาการที่บุตรหลานตัวเองเป็นเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าผู้ใหญ่ต้องช่วยเหลือเด็กยังไงค่ะ
1: คือเรากำลังนั่งคุยอยู่กับนักศึกษาชั้นปีที่2จริงๆใช่ไหมคะเราไม่ได้นั่งคุยอยู่กับสสบางพรรคหรือว่านักวิชาการหรือนักวิจัยนะคะนี่เรากำลังนั่งคุยอยู่กับเยาวชนที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นจริงๆแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเวลาอยากจะรู้ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มไหนก็ต้องไปคุยกับคนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นก็ต้องคุยกับวัยรุ่นนี่แหละถึงจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถามคนที่อยู่คนละกลุ่มช่วงวัยคำตอบนี่ก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับคนที่อยู่ในกลุ่มวัยเดียวกันถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะคะที่ลงมาให้ความสำคัญปกติแล้วนักศึกษาชั้นปีที่2เขาก็อาจจะมองในเรื่องอื่นเขาอาจจะไปสนใจกันในเรื่องอื่นนะคะแต่นี่ก็คือให้ความสนใจในเรื่องของสังคมโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นคนที่มองดูแล้วน่าจะมีอนาคตเราน่าจะมีอนาคตไปในทิศทางนี้นะ ใช่ไหมคะ อยากจะทำงานทางด้านนี้ต่อไปหรือเปล่าสมมติว่าเราเรียนจบเมื่อไหร่เราเรียนจบเราตั้งเป้าไว้ไหมเราอยากจะทำงานในด้านไหน
0: คิดว่ายังจะมีการขับเคลื่อนเพื่อสังคมต่อค่ะแต่ว่าจะเพิ่มมุมมองมากขึ้นเราทำกฎหมายแล้วทำหลักสูตรแล้วต่อไปเนี่ยก็มุ่งหวังในการทำสตาร์ทอัพพัฒนาแพลตฟอร์มด้านสุขภาพจิตขึ้นมาค่ะเพื่อที่นอกจากว่าเราอยากช่วยคนในประเทศไทยแล้วเราจะได้ขยายสามารถช่วยคนในเอเชียหรือว่าในระดับโลกได้ด้วยค่ะ
1: ถามเพิ่มเติมนิดนึงเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังทำเรื่องของหลักสูตร
0: ใช่
1: ตรงนี้เราอยู่ระหว่างจัดทำแล้วเรามีการรวบรวมข้อมูลหรือว่าเรามีการเก็บองค์ความรู้ต่างๆยังไงเพราะว่าการจะทำหลักสูตรได้คือเราเองก็ยังไม่ได้ศึกษาจบใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็เรายังไม่มีโอกาสได้เป็นคนที่ไปสอนคนอื่นตรงนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างเราทำงานยังไง
0: ค่ะคือโปรเจกต์นี้ค่อนข้างทำงานหนักกว่าตัวโปรเจกต์แรกมากๆเพราะว่านอกจากเราทำงานด้วยตัวเองกับเพื่อนๆในสภาเด็กแล้วอะค่ะเรายังต้องทำงานกับนักจิตวิทยาจิตแพทย์แล้วก็หลายๆภาคส่วนซึ่งอยากก็ค่อยๆเก็บคอนเน็กชันมาจากการทำงานในแต่ละครั้งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มารวมตั้งกันเป็นทีมที่เรามีความมุ่งหวังเหมือนกันว่าเราอยากเห็นสุขภาพจิตที่ดีในเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนไทยเราก็จะมาร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรแล้วก็ในส่วนของยาเนี่ยค่ะก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรด้วยแล้วก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสอนด้วยเราไม่อยากให้วิชาสุขภาพจิตมันเป็นวิชาทั่วไปที่เลคเชอร์ฟังเด็กนั่งหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้มันเป็นวิชาที่สนุกแล้วเด็กสามารถที่จะหาวิธีการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: คาดว่าใช้เวลาอีกนานพอสมควรไหมสำหรับ
0: โปรเจกต์นี้น่าจะนานอีกพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าหลักสูตรตอนนี้เด็กๆเรียนกันค่อนข้างแน่นถ้ามีการเพิ่มเข้าไปอาจจะมีการต้องเพิ่มต้องลดอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ค่ะก็เลยคิดว่าโอเคทำหลักสูตรให้เสร็จก่อนแล้วก็ในช่วงของการนำเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยเวิร์กกันต่อค่ะ
1: ค่ะจากที่คุยกับน้องยามาก็สัมผัสได้ถึงแพชชั่นอันแน่วแน่นะคะว่าเราอยากจะผลักดันแล้วก็พยายามอยากจะให้มีการเข้าถึงการดูแลการให้ความสำคัญด้านสุขภาพจิตในกลุ่มของเยาวชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่สุดท้ายนี้อยากจะให้น้องยาช่วยฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าทั้งในมุมมองของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบโดยตรงกับในมุมมองของเยาวชนด้วยกันในขณะนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ค่ะก็สิ่งที่อยากจะฝากนะคะกับผู้ใหญ่ด้วยความที่อยากเป็นคนคนหนึ่งที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมเนาะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะฝากให้ผู้ใหญ่อะค่ะเปิดใจในการรับฟังเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นเนาะมีหลายๆครั้งที่ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเอ๊ะเด็กเกิดปัญหาตรงนี้หรือว่ามีการคิดแทนว่าเราควรจะแก้ปัญหากับเด็กอย่างไรแต่ว่าอยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยเปลี่ยนจากการคิดแทนเป็นการรับเด็กเข้ามารับฟังปัญหาของเขานะคะถามเขาว่าเขาต้องการอะไรถามเขาว่าเขาเกิดปัญหาตรงจุดไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอยากคิดว่านี่จะเป็นช่องทางที่ทำให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในเด็กและเยาวชนแล้วก็ในประชาชนของไทยได้ค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นบุคคลที่ดำเนินงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่องพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะจบในช่วงแรกกันสำหรับรางวัลที่ถือว่าเป็นแรงใจในการผลักดันให้กับน้องยาเราได้รับรางวัลอะไรบ้างคะจากการดำเนินงานที่ผ่านมา
0: ก็จากการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะก็จะมีรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะแล้วก็มีรางวัลเยาวชนดีเด่นประกายเพชรแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรางวัลของศูนย์คุณธรรมค่ะรางวัลคุณธรรมอวอร์ดใช่ค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆเพราะว่ายาติดตามแล้วก็ชื่นชมในการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหน่วยงานองค์กรที่เราเชิดชูแล้วก็ให้คุณค่ากับการกระทำความดีในสังคมอะค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ยาเองก็แนะนำให้กับเพื่อนๆต่ออีกว่าโอเคถ้าทำความดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาร่วมกับทางศูนย์คุณธรรมได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะปัจจุบันนี้นอกจากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2แล้วตำแหน่งอื่นๆที่เราทำอยู่ตอนนี้คือตำแหน่งอะไรคะ
0: จริงๆช่วงก่อนหน้านี้เคยเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมาก่อนค่ะก่อนที่จะหมดวาระแล้วก็ตอนนี้ค่ะออกมาทำองค์กรของตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Mental Me ค่ะ
1: Mental Me
0: ใช่ค่ะเป็น Youth Mental Health Change Making Center ค่ะ
1: สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลต่างๆขององค์กรนี้ผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: เป็น Facebook Fanpage Mental Me ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็น IG mentalme.th ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะเราได้มีโอกาสทำความรู้จักกันกับอีกหนึ่งเยาวชนนะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพจิตในเยาวชนด้วยกันเองแล้วก็มีจุดมุ่งหวังที่อยากจะเห็นปัญหาสุขภาพจิตมันลดน้อยลงลดน้อยลงแล้วก็คนในครอบครัวรวมทั้งคนในสังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้สังคมนั้นมีความสุขอย่างยั่งยืนวันนี้ถือว่าต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยสำหรับน้องยาให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะคะขอบพระคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของบุคคลที่เราได้นำมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมติดตามกันในทุกสัปดาห์เลยค่ะเพราะว่าจะมีบุคคลต้นแบบแบบนี้นะคะมานั่งพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์ในการทำความดีนะคะในการนำคุณธรรมมาขับเคลื่อนสังคมไทยนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู้
2: จะมีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4: วิ่งเลย
5: วิ่ง
6: มึงรอดพูดว่าเจอมีเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กจักรไหลไป
7: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
3: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของสถาบันการศึกษานะคะที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้เก่งด้านวิชาการแล้วก็ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรมด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเขาก็มีนโยบายนะคะแล้วก็มีมุมมองค่ะที่การสร้างคนดีนั้นจะต้องเป็นคนดีที่มีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตนะคะจากบ้านสู่โรงเรียนและสังคมคือสร้างให้เป็นนิสัยแสดงออกมาโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอร์มารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่ทางภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะแค่ศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

หนึ่งองค์กรสถาบันศึกษานะคะที่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรมนำเข้าไปบรรจุนะคะอยู่ในการเรียนการสอนแล้วก็มีนโยบายหลักก็คืออยากจะให้เด็กนักเรียนนั้นมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของพวกเขาแสดงออกมาโดยธรรมชาติทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะนี่เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญมากๆเลยเริ่มต้นจากความรักเท่านั้นเองนะคะความจริงแล้วการทำดีแบบนี้ค่ะสามารถทำได้ง่ายๆนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะ

ทำได้นะคะโดยมีเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเพียงแค่ท่านมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วนะคะเรื่องราวนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะให้ทุกท่านเข้าไปสัมผัสกันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ค่ะไปดาวน์โหลดใช้งานแล้วก็ไปติดตามกันได้เลยสำหรับแอปพลิเคชันมอรัลทัชนะคะสร้างโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั่นเองค่ะมีเรื่องราวดีๆมากมายที่ให้ทุกท่านได้ติด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งก็เป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทรายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เดินเท้านะคะหรือขับรถเองหรือว่านั่งรถโดยสารประจำทางนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกฎหมายจราจรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการจราจร
1: ครับ
0: อย่างที่พี่วิรัตเคยเห็นไหมคะบ่อยๆเลยเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้จะมีคลิปแล้วเขาจะมีกล้องติดรถอะไรเยอะมากขึ้นแล้วมีอุบัติเหตุอะไรเราก็เห็นหมด
1: ครับ
0: หลายครั้งปัดหน้ากันอย่างเห็นบ่อยๆอย่างคลิปที่โด่งดังที่ผ่านมาที่รถ18ล
1: ้
0: อไล่เบียดรถกระบะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนั้นกรณีแบบนี้นี่เดี๋ยวจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังแต่อยากจะถามพี่ทนายวิรัตก่อนว่าถ้าเราเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าตามถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: กฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรนะคะเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก่อนดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเอาก่อนเบื้องต้นคือคนไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับตรงไหนเป็นทางเท้าตรงไหนเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไฟจราจรอย่างทีนี้คือบางทีเราเข้าใจกันผิดกันหมดนะครับอย่างไฟเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเราก็ไปมองเป็นเรื่องรีบเร่ง
0: ใช่ต้องผ่านมันไปให้ได้
1: ผ่านไปให้ได้ นะครับจริงๆมันกฎหมายก็บอกว่าจะต้องชะลอและหยุดเราก็เข้าใจกันผิดหมดนะครับยิ่งเจอแดงเนี่ยเรามันก็ผ่าไปเพราะว่าอีกเดี๋ยวมันจะหยุดละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่เห็นเวลามีไม่มองไฟตัวเองละมองไฟอีกแถบนึงเป็นไฟแดงละตัวเองนี่ก็ยังไม่ทันเขียวนะรีบออกไปเลยอย
1: ่
0: างนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
1: ปัญหาเยอะครับ
0: แล้วก็เรื่องราวอย่างกรณีที่ซายยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มีการปัดหน้าปัดหลังกันอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองใครยังไงบ้างเด
1: ี๋
0: ยวเราไปติดตามรับชมละครกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมละครนะคะในเรื่องแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: ทอนต้องขับรถไปหาลูกค้าอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันทอนต้องไปพบลูกค้าโดยมีนาทีนั่งรถไปด้วย
3: วันนี้ออกพื้นที่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมน้อง
4: ว้าว
5: ตื่นเต้นมากพี่ไม่รู้ว่าที่อบรมมาจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นจนลืมไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำไงพี
6: ่ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ดูพี่เป็นตัวอย่างรับรองขายได้ขายดีแน่นอนไปขึ้นรถ
1: ครับพี
2: ่ทอนขับรถอยู่ที่เลนขวาตลอดเพราะคิดว่าตนเองขับรถเร็ว
3: พี่ครับรู้สึกคันหลัง
0: คันหลังก็เก่าสิน้อง
3: ก็ดีนะครับพี่ ไม่ใช่ครับผมหมายถึงรถคันข้างหลังอะครับดูเขาจะรีบๆนะครับพี่เราน่าจะหลบไปเขาไปก่อน
0: ไม่หลบหรอกเพราะพี่ก็ขับเร็วพี่ขับเลนนี้ถูกแล้ว
2: รถคันที่ตามมาบีบแตรและเปิดไฟสูงจนสุดท้ายจึงเร่งเครื่องแซงซ้ายมาปาดหน้ารถของทอนจนเสียง
3: โอ้ยพี่ผมบอกแล้วไงว่าเขารีบอ่ะ
0: สงสัยจะจริงพี่ว่าเราไปมองก่อนดีกว่านะโอ้โห
4: คุณผู้ชมคะเป็นมารยาทในการขับขี่ที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายกับผู้อื่นด้วยนะคะพี่วิรัติคะเล่นแซงซ้ายไปปาดหน้าเลยนะคะอย่างนี้เผื่อมีรถคันอื่นเข้ามาด้วยนี่ประสบอุบัติเหตุกันยาวหลายคันแย่เลยค่ะในเรื่องนี้เชื่อเลยว่าคนขับที่เขาปาดหน้าเนี่ยเขาคงมีความเชื่อว่าขับช้าต้องชิดซ้ายอันนี้ขับช้านี่ต้องชิดซ้ายจริงไหมคะ
5: จริงๆจะขับช้าหรือขับเร็วเนี่ยก็ต้องชิดซ้ายไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่าจะแซงเนี่ยต้องไปทางเลนขวานะครับแต่พอเมื่อมีการแซงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ทีนี้ที่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่ความเหมาะสมด้วยนะครับคงไม่ใช่เทนตรงว่าจะต้องขับทางซ้ายอย่างเดียวนะครับผม
4: ก็คือมารยาทการขับขี่นี่ก็เหมือนการขึ้นบันไดเลื่อนที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้าคือควรจะหลบมาทางซ้ายเพื่อให้คนที่
5: ร
4: ีบได้เดินขึ้นทางขวาไป
5: คือหลักๆง่ายก็คือขึ้นลงทางซ้ายคิดง่ายๆขึ้นหรือลงทางซ้ายนะครับอย่างในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ผมไปทำงานไปทำคดีที่นู่นเห็นเลยครับแต่เราเองกับเราติดที่ประเทศไทยไงคือฉันลงบันไดเลื่อนฉันจะซ้ายฉันจะขวา
4: สบายๆ
5: ม
4: ัน
5: ก็เรื่องของฉัน
4: เรียงแถวหน้ากระดานกันมาเลย
5: ใช่แต่พอเราไปที่นั่นปั๊บเราไปขึ้นเราไปตอนขึ้นเนี่ยเราไปทางขวามั่งซ้ายเขาก็จะสะกิดเราเขาจะบอกเราว่าทางซ้ายน
4: ะ
5: ขวานี่ไว้สำหรับเร่งจริง
4: ๆ
5: เราก็อ้อบังอ้อเลยนะครับก็ตอนแรกก็อายเขินนะครับเพราะว่าเขาสอนให้คนเขามีวินัยอะครับแต่ของเราก็วินัยแต่น้อยหน่อยนะครับ
4: อันนี้กฎจราจรของเขาเหมือนเราไหมคะที่จะต้องขับทางซ้ายแล้วก็เพื่อที่จะ
5: คือกฎหมายเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางประเทศเขาก็ขับทางขวาอะไรก็ต้องก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักจราจรทั่วโลกก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะครับ
4: ค่ะและในกรณีตามละครเมื่อสักครู่นี
5: ้
4: ถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นละอันนี้สมมติว่าจับได้คนที่ปาดหน้าก
5: ็
4: จับได้ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันตรงนี้ใครจะผิดบ้างคะแล้วใครจะได้รับโทษยังไงบ้าง
5: คือโดยหลักแล้วการที่เราขับไปบนท้องถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปปาดหน้าคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ปาดแล้วเนี่ยเกิดคันหลังต้องไปชนหรือต่างๆนานาเนี่ยคราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าใครจะต้องรับโทษเรื่องของประมาทนะครับผม
4: ยิ่งสมัยนี้นี่มีกล้องวงจรปิดติดรถกันเยอะด้วยมีหลักฐานเลย
5: ยิ่งตอนนี้บนท้องถนนก็มีกล้องแล้วครับมีแทบจะซุกถนนนะครับ
4: เรียกว่าเถียงกันไม่ได้เลยทีเดียวว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำอันนี้มีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเลย
5: ใช่ครับ
4: คำมาพูดถึงความเร็วแล้วค่ะพี่วิรัติ
5: ครับ
4: ไซสงสัยมานานแล้วว่าการขับรถเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผิดกฎจราจรความเร็วช้าเท่าไหร่หรือเร็วเกินไปเท่าไหร่ถึงจะผิด
5: ครับค่ะคือของเราเนี่ยคือเรามีกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราพอเหยียบคันเร่งปั๊บโอ้โหเราเหยียบกันไปไกลมากนะครับแล้วก็เร่งกันจนลืมว่าเขาเรียกอะไรเราจะยังใช้บนท้องถนนนี้หรือเปล่านะครับจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะใช้ที่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่90นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงขั้นต่ำนะครับอัน
4: นี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าขับช้ากว่านั้นล่ะคะ
5: ก็ได้ครับไม่มีปัญหา
4: อันนี้คือไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
5: ไม่ผิด
4: คุณจะมาโดนข้อหาขับรถช้านี่
5: ไม่ใช่คือแต่คือขั้นต่ำว่าคือขั้นต่ำกฎหมายไว้นะครับเพราะบางที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งถึง90ก็ได้ยังไม่ถึงครับแต่ว่าสูงสุดที่เขาให้ใช้คือไม่ควรจะเกิน120
4: แต่ถ้ารถเราเหยียบได้เกิน120หรอคะ
5: ก็อย่างเราขับเนี่ยพอเราขับเร็วเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเขามีการกำหนดความเร็วเอาไว้
4: มีกล้องตรวจจับด้วย
5: ใช่อย่างในบางที่อย่างมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับเขาจะมีการกำหนดความเร็วเอาไว้เขาจะมีป้ายเห็นเลยครับว่าคุณเนี่ยจะขับได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาถ้าคุณขับเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาตำรวจมาจับเลยนะครับเขาจะเช็คกล้องแล้วก็มีใบสั่ง ส่งไปถึงที่บ้านเลย
4: มีหลักฐานด้วยอันนี้มอเตอร์เวย์อ่ะเป็นทางแบบเร่งด่วนอยู่แล้วอ่ะขับเร็วกว่าถนนปกติไม่ได้หรอคะพี่วิรัติคะ
5: ก็เขาก็มีกำหนดเอาไว้ครับแต่ว่าก็คงไม่เกินนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกิน120อะครับนะครับผม
4: ก็คือความเร็วนี่คือเร็วได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎจราจรด้วย
5: ใช่ครับยิ่งผมว่ายิ่งเร็วมากเนี่ยยิ่งอันตราย
4: ะ
5: นะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราขับเร็วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมในขณะที่มันเกิดฉุกเฉินเรื่องต่างเนี่ยม
4: ัน
5: จะทำได้ยากนะครับ
4: แล้วทรายค่ะตามเว็บไซต์อันนี้เป็นกรณีที่เห็นบ่อยเลยเรื่องของรถที่จะกลับรถ
5: ครับ
4: เพราะโดยส่วนใหญ่ทางกลับรถเวลาเราจะกลับรถเราต้องชิดทางขวาใช่ไหมคะเพื่อจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าทางยูเทิร์น
5: ใช่ครับ
4: ค่ะที่มันเป็นรูปตัวยูนะคะ
5: ครับ
4: รถที่กำลังรอกลับรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะ
5: ค
4: ให้สัญญาณแล้วว่าจะกลับรถละจะเลี้ยวขวาละแต่รถข้างหลังค่ะมาด้วยความเร็วสูง
5: ครับ
4: เบรกไม่อยู่ค่ะชนท้าย
5: ครับ
4: ตรงนี้ใครผิดคะ
5: คืออย่างนี้กฎหมายก็บอกว่าเวลาที่คุณจะขับตามหลังคนอื่นเนี่ยจะต้องทิ้งระยะช่วงให้เกิดความปลอดภัยคือระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเมื่อคุณขับมาตามหลังผู้อื่นเนี่ยเขาจะกลับรถก็ตามเนี่ยแต่คุณจะต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ในระยะที่คุณป้องกันภัยได้หรือไม
4: ่
5: นะครับแต่พอคุณเข้ามาคุณขับด้วยความเร็วเงี้ยมันก็จะเกิดการชนถูกไหมครับแต่บางทีในบางกรณีเขาก็สู้กันนะครับว่าคุณกลับรถโดยฉุกเฉินก็มีซึ่งตรงนี้ต้องไปดูกับเรื่องข้อที่จริงว่า
4: อันนี้ก็คือยังไงคะฉุกเฉินคืออยู่ซ้ายปุ๊บตีไฟเลี้ยว
5: เข้ามาเลย
4: ทันที
5: ใช่ใช่ก็ต้องมาดูนี่อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดคดีขึ้นมาตรงที่ว่าการที่เขากลับรถเนี่ยอาจจะกลับฉุกเฉินหรือเปล่าหรือปาดเข้ามาแล้วกลับโดยเร็วเงี้ยคันหลังอาจจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยครับ
4: ก็ต้องดูในรายละเอียดกันอีกทีนึง
5: ใช่ใช่ครับต้องมาดูอีกทีนึง
4: อันนี้ขอขยับจากจุดเดิมไปนิดนึงอ
5: ัน
4: นี้จุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่เปิดไฟเลี้ยวนะคะเตรียมที่จะเลี้ยวแล้วถ้าอย่างนี้เขาได้โค้งไปแล
5: ้
4: วนะตีโค้งเพื่อจะกลับรถละ
5: ค
4: ือก็ตัวรถเนี่ยอาจจะปิดกลางรถอีกเลนนึงละ
5: ครับ
4: แต่เกิดการชนเข้ากลางคันเลย
5: ครับ
4: ตรงนี้นี่เหมือนกันไหมคะว่าจะต้อง
5: คืออีกคันหนึ่งที่มาทางเอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นทางของเขานะครับ
4: พี่
5: แต่ว่ายังไรเสียเนี่ยกฎหมายบอกคุณจะต้องดูครับข้างหน้าคุณนะครับคุณต้องมีระยะที่ปลอดภัยครับระยะเบรกที่ปลอดภัยแต่ว่าไม่ใช่คุณขับมาเร่งอย่างเดียวได้เลยนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้าเป็นการกลับรถแล้วมีการส่งสัญญาณไฟบริเวณนั้นเนี่ยมีป้ายสัญญาณสามารถกลับรถได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับได้เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นการกลับฉุกเฉินไหมมีการเปิดไฟเลี้ยวไหมนะครับและคันนี้มีความประมาทหรือไม่ที่จะขับมาทางตรงนะครับตรงนี้ต้องมาดูข้อที่จริงอีกทีนึงนะครับว่าใครผิดใครถูก
4: ครับผมแต่ในกรณีที่มีป้ายบอกว่าห้ามกลับรถ
5: อันนี้
4: ก
5: ็เห็นชัดเจน
4: อันนั้นชัดเจนคือคนที่กลับรถต้องผิด
5: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นเราเห็นป้ายอะไรที่เขาห้ามเขาเตือนก็ไม่ควรที่จะ
5: คือเราต้องหัดสังเกตป้ายอะครับผมว่าป้ายเนี่ยแต่ก็บางทีก็เห็นใจนะครับบางทีป้ายก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องมีการกวดขันเรื่องนี้ด้วยนะครับ
4: ค่ะค่ะอีกคำถามนึงอันนี้คือแบบขาดใจมากเลยเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางคู่ขนานบนถนนใหญ่อย่างเช่นถนนวิภาวดีอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
4: เขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช้เลนนั้นแล้วเข้าไปใช้แล้วเกิดกรณีการชนกันขึ้นมาอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ผิดไหมคะ
5: คือหลักใหญ่ก่อนคือมอเตอร์ไซค์ก็มีความผิดละคือเข้าไปในเขตที่เขาห้ามอ
4: ัน
5: ที่หนึ่งและเกิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตนเองเป็นคนประมาทด้วยก็ต้องรับผิดนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากเราต้องระวังตัวเราเองแล้วนะคะเราต้องคอยดูคอยระวังผู้อื่นด้วยนะคะว่ารถมาทางไหนนะคะเราต้องคอยหลบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของสัญญาณการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นถนนหรือว่าป้ายต่างๆนะคะต้องคอยดูให้ดีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎจราจรด้วยค่ะและเรื่องราวของกฎจราจรนะคะรายการของเราก็ยังมีมาฝากอีกค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: จอยเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนเอกเพื่อนสาวประเภท2จึงชวนจอยไปฉลองที่เงินเดือนออก
1: พี่เอกคืนนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนดีคะ
3: ไปร้านใกล้ๆนี่แหละพอดีพี่ไปลองชิมอาหารมาอร่อยใช้ได้เลยแหละผู้ชายก็เยอะด้วยแหละแก
1: พี่เอกเลี้ยงด้วยนะ
3: เอางั้นเลยเหรอก็ได้ได้ได้ได้ไปจอยไปทางซ้ายนะแล้วก็ตรงอีก500เมตร ก็จะเจอแยกไฟแดง

0: แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงอีก300เมตรแล้วก็จะเจอไฟแดงไฟแดงนึงแล้วก็เลี้ยวขวาอีก100เมตรก็ถึงร้านแล้วล่ะ
1: บอกทางซะยาวขนาดนี้จอยจะจำได้ไหมจ๊ะพี่แล้วแยกที่พี่บอกมาเนี่ยมันมีไฟเขียวเลยเหรอจอยต้องผ่าไฟแดงทุกแยกเลยใช่ไหมพี
0: ่ถูกต้องแล้วค่ะน้องว้าจะบ้าเหรอมันเป็นภาษาเรียกต้องรอไฟเขียวสิจ๊ะขืนไปตอนไฟแดงอ่ะตำรวจก็เรียกสิยะนี่นี่นี่นี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายเลยน้อง
1: จะเลี้ยวเลยเหรอพี่แต่มันไฟแดงอยู่นะ
0: น้องไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเลยค่ะ
1: พี่เอกทำไมตำรวจเรียกเราล่ะ
0: สงสัยเขาเห็นพี่สวยอ่ะเขาเลยอยากคุยด้วยแหละ
1: จอยว่าไม่น่าจะใช่นะพี่
2: สว
1: ั
2: สดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับคุณ
1: เห็นไหมพี
3: ่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คิดไปเองจนคุณตำรวจเรียกกันเลยทีเดียวนะคะพี่รัฐอันนี้นี่คุณท่านนี้นี่เขาคิดไปเองไหมคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่ากฎจราจรจริงๆแล้วมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างที่เขาคิดจริงๆ
4: จริงๆเลี้ยวซ้ายมันก็ผ่านตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าคืออย่างมันไม่ใช่ว่าเห็นตรงในขนาดที่ว่าคุณจะซ้ายผ่านตลอดอย่างเดียวนะครับคือมันก็ต้องดูเหตุการณ์ดูป้ายจราจรของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแยกอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวถนนจันทร์เนี่ยมันเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าผ่านตลอดมันจะมีไฟด้วย
3: จะเป็นแยกเดียวกับคุณคนนี้หรือเปล่า
4: เออนะครับมันจะต้องดูไฟว่าเอ้ยมันยังไงนะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงเนี่ยแต่เวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะครับหยุดแล้วเราก็ดูซ้ายทีนึงนะครับแล้วก็ดูขวาทีนึงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีก็พูดพลาดไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะไปอ้างว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณจะไปชนกับใครคุณก็ชนะไม่ใช่ก่อนอื่นคุณต้องจะเลี้ยวเนี่ยคุณต้องซ้ายทีก่อนดูนะครับดูก่อนดูซ้ายว่ามีรถทางด้านนี้มาหรือไม
3: ่
4: ดูขวาทางด้านนี้มีมาไหมนะครับเราถึงจะค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยก็ต้องดูว่าความเร็วเหมาะสมที่จะอื่นมาชนเราหรือไม่นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรเตรียมตัวให้ดีครับรู้จักกฎจราจรให้ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่คราวต้นๆบอกว่าต้องมีการวางแผนนะครับจะเดินทางไม่ใช่แบบเรานึกจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับ
3: อย่างเช่นสี่แยกนี่คือถ้าเป็นสี่แยกที่เราไม่เคยผ่านเราก็ต้องดูสักนิดนึงว่าเขามีป้ายเครื่องหมายจราจร
4: บ
3: อกไหมว่าสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้หรือเปล่า
4: เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ
3: ค่ะอันนี้ถ้าไปที่ไม่เคยชินก็ต้องระวังในการขับขี่นิดนึงนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องสี่แยกเราจะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ
4: ครับ
3: สี่แยกเนี่ย เวลาบางท่านบางที่ที่ไม่มีไฟแดงหรือว่ามีก็ตามเวลารถทางตรงค่ะใครเห็นบางท่านเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าไฟพาหมากที่มันจะกระพริบตึ๊บตึ๊บตึ๊บสองข้างเหมือนไฟเลี้ยวอะค่ะ บางทีไซมองไม่เห็นอีกข้างนึงไซยังคิดว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเลยตรงนี้นี่เป็นกฎจราจรไหมคะจำเป็นต้องเปิดไหมคะเวลาผ่านแยก
4: จริงๆตามกฎหมายไอ้ไฟคือไฟพาหมากที่ว่านี่นะครับจริงไว้สำหรับเป็นเรื่องของการรถฉุกเฉินรถเสียรถ

0: เช่นเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้คนอื่นเขารับทราบว่าตรงนี้นะครับช่องทางนี้นะครับมีปัญหา
1: อันนี้อีกเรื่องนึงที่ใส่จะไม่ถามไม่ได้เลยเวลารถชนเห็นแล้วจะมาพ่นสเปรย์มาอะไรกันใส่ก็สังเกตค่ะว่าเส้นถนนเนี่ยนอกจากที่จะตีเอาไว
0: ้
1: ให้เราสามารถขับรถได้ถูกช่องของเราแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายไหมคะเวลารถชนกันเนี่ยค่ะ
0: ครับคือเส้นมันมีเส้นสองส่วนคือเส้นทึบใช่ไหมฮะกับเส้นปากใช่ไหมฮะ
1: เซมไม่รู้เลยมันต่างกันยังไง
0: คือถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยเราจะห้ามแซงนะครับคือว่าจะเราขับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคันหน้าเราเนี่ยมันขับช้าโดยหลักแล้วเราจะแซงเนี่ยแต่ถ้าเลนเนี่ยมันเป็นเส้นทึบครับเส้นหนาๆเนี่ยนะครับมันจะห้ามแซง
1: อันนี้คุณตำรวจเห็นเรียกได้เลยไหมคะ
0: โดนครับ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นแบบเป็นเส้นปะครับซึ่งอันนี้ คือกฎหมายเขาอนุญาตให้สามารถแซงได้ คือเรียกว่าเปลี่ยนเลนได้อย่างนั้นดีกว่า นะครับ
1: กรณีหนึ่งไซอ่ะเจอกับตัวเลยทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะไม่เปิดไฟเลี้ยวกัน
0: ค
1: ือถ้าจะมาทางขวาก็ไม่ตีไฟเลี้ยวว่าจะเปลี่ยนมาเลนทางขวา
0: ครับ
1: ตรงนี้เป็นกฎจราจรเลยหรือว่าเป็นมารยาททั่วไป
0: คือเป็นกฎจราจรครับคือถ้าคุณจะเลี้ยวคุณก็ต้องเปิดไฟอะครับเปิดไฟเพื่อที่จะบอกคันหลังนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีคุณไม่บอกแต่คุณดันเลี้ยวไปแล้วนะครับแล้วมีการชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นหรือไม่นะครับ
1: ก็คือตรงนี้สามารถนำมาโต้แย้งได้
0: ใช่ก็ต้องมานั่งต่อสู้คดีกันเพราะว่าคันหลังอาจจะไม่รู้แต่มันก็มีว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการประมาทร่ว
1: ม
0: คือต่างฝ่ายต่างประมาทอ
1: ีกคนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแหละแต่อีกคนก็ขับมาเร็วเกินไป
0: ใช่คือบางทีมันก็ต้องดูว่าถ้าเราได้ทำตามนั้นอย่างเช่นถ้าเราอย่างเราขับตามหลังมาเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะดูคันหน้าอย่างดีนะครับจะไม่ชนแน่ๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ถ้าเขามีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่เปิดไฟด้วยคันที่เราชนก็ต้องมาดูข้อที่จริงในศาลอีกทีนึงนะครับ
1: ก็ต้องดูแลกันนิดนึงดูแลอารมณ์ตัวเองด้วยในการขับขี่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราควรจะใช้ไฟเลี้ยวตอนไหนนะคะแล้วก็ควรจะดูสัญญาณจราจรให้ดีนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรอีกเรื่องนึงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นประจำและถึงก็จะเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง
3: วันนี้กินอะไรดีไปหาของกินที่ตลาดดีกว่าเย
2: ้น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเหมือนทุกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับฝ้ายที่รอจะเลี้ยวรถเข้าตลาดน็อตมัวแต่มองข้างทางจนชนเข้ากับท้ายรถของฝ้าย
4: โอ้ย
5: คุณขับรถยังไงเนี่ยมาชนท้ายรถฉันเนี่ยฮะ
4: โอ้ยอะไรเนี่ยยังมาว่ากันอีกเห็นไหมเนี่ยว่าผมเจ็บอยู่ไม่รู้แหละเอาค่าเสียหายมาเลย
5: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณมาชนรถฉันเนี่ยคุณสิต้องเป็นคนจ่ายจะมาเรียกร้องเอาอะไร
4: ไม่รู้แหละคุณไม่รู้หรอว่ารถเล็กอะถูกเสมอยังไงอะคุณก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายอะผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโอ้โอ้ย
1: แหมคุณผู้ชมคะตัวเองชมนกชมไม้จนเพลินนะคะยังจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาอีกในกรณีนี้เลยค่ะพี่วิรัติคะเขาบอกเขาเป็นรถเล็กค่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายรถเล็กต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไปรถใหญ่ต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไปอันนี้ถูกต้องไหมคะ
0: จริงๆเราเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ความเชื่อไม่ใช่ทั้งเรื่องกฎหมายนะครับคือกฎหมายไม่ได้บอกว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กไปชนใครไม่ผิดหรือขนาดใหญ่ชนใครไม่ผิดมันเป็นการที่เราไปจินตนาการกันจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือต้องดูข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงว่าถ้ารถเล็กเนี่ยถูกก็คือถูกนะครับรถใหญ่ถูกก็คือถูกนะครับไม่ใช่ว่าถ้ารถใหญ่ไปชนรถเล็กอย่างไรเสียเนี่ยรถใหญ่ไม่ผิดชอบไม่ใช่นะครับต้องดูเป็นกรณีไป
1: กรณีนี้รถเล็กเข้าไปชนเองเลยแต่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
0: อย่างนี้ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วคุณต้องรับผิดชอบเขานะครับต้องโดยหลักก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็

0: รับผิดชอบความเสียหายของคู่กรณีด้วย
1: เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีละครนี้ก็คือคุณที่ขับรถยนต
0: ์
1: สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ชอบมือลอย
0: ได้ครับเพราะว่ามันเราต้องดูว่าใครประมาทนะครับในคดีจราจรเราดูที่ว่าใครประมาทใครละเมิดกันนะครับใครประมาทคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไป
0: ใช่ซึ่งความเสียหายก็ต้องมาดูว่าเสียหายขนาดไหนเช่นผมต้องเปลี่ยนแผงคอนโซลอะไรของผมต้องต่างนานะครับแผงไฟหน้าก็ต้องมาดูว่าจริงๆก็เสียไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นค่าเสียหายนะครับ
1: แล้วถ้าสมมุติในเรื่องนี้คุณขับคุณคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เมามาด้วยล่ะคะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็
1: ค
0: ือส่วนนึงก็คือประมาทก่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายก็จะมีผิดความผิดอีกฐานนึงนะครับ
1: อันนี้ก็คือไม่ว่าคุณคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จะเป็นคนผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับตรงนี้ก็คือจะต้องโดนในโทษฐานของการเมาแล้วขับก่อนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกความผิดฐานหนึ่งนะครับ
1: และในส่วนที่ใครจะผิดใครจะถูกในการขับขี่ก็ต้องไปดูในรายละเอ
0: ียดไปดูข้อจริงแต่ว่าโดยหลักก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เมาก็ไม่จะผิดนะครับแต่ก็ในทางอย่างนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดคุณไปขับแล้วคุณไปทำความเดือดร้อนเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับ
1: ท้ายดีก็คือถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านนะคะ
0: คือผมว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างให้คนหลายคนนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวในที่ที่เขาเรียกอะไรไปเที่ยวยังเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าที่ต้องมีการดื่มผมแนะนำนะครับว่าถ้าคิดว่าจะต้องไปแล้วเนี่ยก็ไม่เอารถไปนะครับหรือว่าถ้าไปแล้วดันไปติดลมไปดื่มเนี่ยผมแนะนำว่าจอด
1: นอนในรถเลยดีกว่า
0: จอดหรือว่าเราสามารถที่จะเอาไปจอดไว้ที่ไหนเขาให้จอดแล้วเราก็กลับแท็กซี่มาพรุ่งนี้เช้าเราสะดวกเราค่อยไปจะดีกว่าเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายเหมือนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามีไปเวลาไปสังสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บบ้านเขาต้องไกลเงี้ยนะครับแล้วผมเห็นว่าก็เขาก็เอารถมาจอดที่บ้านผมนะครับแล้วเขาก็กลับแท็กซี่ไปพออีกสักวันหนึ่งเช้าลุกขึ้นเขาก็มารับรถมันก็ดีกว่า
1: ค่ะ
0: นั่งแท็กซี่กลับบ้านสบายใจกว่า
1: เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยถ้าเมา
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับมันจะเป็นหลายกรณีเกิดหนึ่งคุณถูกจับเนี่ยคุณจะต้องเรื่องของการมีแอลกอฮอล์ขับรถมีแอลกอฮอล์ก็โดนละนะครับเดี๋ยวนี้เขาขังกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นศาลเช้าเลยนะครับ
1: ก็คือยังไงคุณก็ต้องได้นอนในห้องได้ไปที่ฮ่องกงและ
0: ใช่ไปฮ่องกงครับนะครับก็มันก็เลยเดี๋ยวนี้แล้วพอมีโทษนี้นะครับจะต้องไปบำเพ็ญการกุศลต่างๆนะครับ
1: ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
0: ใช่ใช่นี่ก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ถ้าเลยเถิดเป็นท่านเกิดไปขับรถให้ใครเกิดคนอื่นเขาเสียชีวิตขึ้นไปเนี่ยโอ้ต้องรับผิดชอบกันเยอะมาก
1: ยาวเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ใจเจอบ่อยเลยแถวบ้านบางท่านขับรถมอเตอร์ไซค์เอามาซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้ๆนะคะขับย้อนสอน
0: ค
1: ่ะที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าขับย้อนสอนคือขับผิดเลนนั่นเองค่ะแทนที่คุณจะขับไปในทางของคุณกลับมาใช้อีกแถบนึงถ้าอย่างนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่ขับรถย้อนสอนตรงนี้เขาสามารถจะเรียกร้องอะไรจากคนที่ขับรถชนเขาได้ไหมคะ
0: คือหลักก่อนนะครับว่าการขับย้อนสอนเนี่ยก็คือคุณก็ผิดละอันนี้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าคุณจะยังไงคุณก็ต้องผิดความผิดแต่ปัญหามีอยู่ว่าแล้วคนที่ไปถูกกระทบเนี่ยหรือว่าถูกขับแล้วเขาไปชนด้วยเนี่ย คุณประมาทหรือเปล่าไม่เคยมีกรณีคดีนะครับเป็นเด็กแว้นนะครับแกขับรถแล้วก็ขับรถสวนกลับมานะครับ
1: สวนขับย้อนสอน
0: ย้อนสอนกลับมานะครับแล้วปรากฏว่าก็มีรถเหมือนกันเนี่ยเขาขับตามเลนเขานี่แหละแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาถูกก็เลยขับชนกันเลย
1: โอ้ยตายแล้ว
0: นะครับผลก็คือคนขับรถมอเด็กแว้นก็เสียชีวิต
1: อันนี้คือมีเจตนาที่จะชนเลยใช่ไหม
0: ก็คือเขาถือว่าเขาก็มั่นใจว่าของเขาขับถูกเลนนะครับผลก็คือคดีนี้ศาลท่านก็มองว่ามันเป็นการเรื่องคุณประมาทร่วมนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาขับมาคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณมาถูกทางคุณก็จัดกันเต็มเงี้ยก็ไม่ใช่
1: ตรงนี้ศาลก็ดูที่เจตนาแล้วก็ดูหลักฐานพยานอะไรรอบข้างด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้กฎจราจรก็คือไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครถูกเล่นผิดเล่นแล้วจะเป็นคนผิดเสมอไป
0: ใช่ก็ต้องดูข้อที่จริงอีกทีนึงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่การขับรถมีน้ำใจให้กันนะคะ
0: ดีกว่า
1: ให้อภัยกันจะดีกว่า
0: ถ้าหนึ่งคือเราขับรถต้องมีน้ำใจสองก็คือถ้าเราไม่พร้อมอย่างที่ผมบอกคือถ้าไปทะเลาะคนที่บ้านมาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราขับรถแล้วเราเมาอะไรเงี้ยผมว่าหยุดเถอะพักดีกว่า
1: อีกกรณีนึงเลยที่น่ากลัวมากคือการบางคนนะคะอาจจะทะเลาะกันมาหรืออะไรอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะ
0: ครับ
1: วิ่งมาให้รถชน
0: ครับ
1: ตรงนี้

0: ถที่ผ่านมาพอดีเป๊ะกับเหตุการณ์นั้นเลยชนเสียชีวิตเข้าตรงนี้นี่จะมีการตัดสินยังไงคะในเรื่องคดี
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผมประเด็นเนี้ยผมเคยทำนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะว่าเขาทะเลาะคนที่บ้านมาแล้วเขาวิ่งออกมาครับวิ่งจากบ้านนะครับแล้วก็วิ่งออกจากฟุตบาทแล้วก็วิ่งลงถนนทางลูกความผมก็ขับมาปกติครับมันก็ทันหันมากครับก็ชน
0: ก็คือไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร
1: ก็ปกติเลยครับแต่มันเนื่องจากว่าเขาลงถนนโดยกระทันหันจริง
0: ๆ
1: นะครับทางนี้เขาก็ทำยังไงได้เขาก็ต้องบ้านไปแต่ว่าในสุดท้ายเราก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าเราได้ขับมาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคนนี้เขาลงมาแบบกระทันหันจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะเราก็ควรตามกฎนะคะต้องดูป้ายจราจรนะคะแล้วก็ทำให้ถูกกฎจราจรนะคะอย่าพยายามแหวกกฎนะคะไม่ว่าคุณจะรีบร้อนแค่ไหนนะคะคุณก็ต้องทำตามกฎที่วางไว้นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของน้ำใจนะคะเราควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังนะคะรถรอบข้างให้ดีนะคะนอกจากที่จะระมัดระวังตัวเราเองแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตมากค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกฎจราจรของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อข้องใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตได้ตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายแล้วก็ทีมงานพร้อมด้วยพี่วิรัตน์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับหน้าที่ของผมตลอดหาเรื่องในช่วงแรกนะครับจะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรีวัดแก้วพิจิตรนั่นเองครับ

0: สังขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ. 2461โดยพระยาอภัยภูเบศครับวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมนะครับจะเห็นว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทยจีนเขมรรวมถึงวัฒนธรรมแบบตะวันตกด้วยในโครงสร้างของวัดนะครับถือว่าสวยงามและก็โดดเด่นมากๆเลยแหละครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีก็อย่าลืมมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบผมด้วยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วนะครับเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายในประเด็นเรื่องอะไรบ้างพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะครับพี่มาศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่มาศเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คือมีคนรู้จักนะคะเขาเอาที่ไปจำนองไว้แต่นี้เขาจะหมดเขาเรียกอะไรนะหมดที่สัญญาไว้วันสุดท้ายเลยแล้วเขามาบอกให้ไปถ่ายคืนถ่ายให้เป็นของตัวเอง
0: ให้เป็นของตัวเองคือเหมือนให้พี่มาศไปช่วยถ่ายให้หน่อยค
2: ือ
0: เขายังไม่มีเงินถ่ายว่างั้น
2: ใช่ๆ
0: แล้วยังไงต่อ
2: ตอนนี้ก็อยู่ๆมาก็เขาก็จะขอซื้อคืน
0: อ๋อคือหลังจากถ่ายเรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้วเขามีเงินแล้วจะขอซื้อคืน
2: เขาจะไปหามารวมตัวกันกับพี่น้องเขาบางคนเขาไม่อยากขายเขาบอกเป็นมรดกของพ
0: ่
2: อ
0: เป็นที่แบบไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนขอรายละเอียดหน่อยครับ
2: 3งานค่ะ3งานกว่าๆแล้วก็มีห้องแถวอยู่12ห้อง
0: โหเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บ้าน1หลัง
0: บ้านอีกหลังนึงด้วยเป็นที่จำนวนกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะตึกแถว12ห้องบ้านอีก1หลังบนที่3งานกว่า
2: ๆเป็นห้องแถวชั้นเดียวเนี่ย
0: ห้องแถวชั้นเดียว
2: ข้างโรงงานค่ะ
0: ครับแล้วจำนวนเงินเท่าไหร่บอกได้มั้ยครับ
2: ก็ได้ก็ล้าน65
0: ตอนที่เราไปถ่ายมาในร้าน65
2: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าเป็นที่มรดกเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากจะซื้อคืนรวบรวมเงินซื้อคืนกับพี่กับน้องเขาเนี่ยเรามีการแบบว่าคิดเท่าทุนหรือว่าบวกเพิ่มเติมบ้างไหมครับเพราะตอนนี้เป็นที่เราแล้วนี
2: ่บวกค่ะเพราะบางส่วนเราก็ต้องไปกู้มา
0: ครับ
2: ก็บวกค่ะ
0: เราคิดเขาในราคาเท่าไหร่ครับในการขายคืนไป
2: ก็ประมาณ2ล้าน3
0: 2ล้าน3นะฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: คือเขาก็โอเคนะเขาก็ไม่ต่อสักคำเลย
0: สองล้านสามไม่ต่อเลยเหรอ
2: คือเขาอยากได้คืน
0: อ
2: ่ะ
0: เพราะว่าอยากได้คืนจริงๆ
2: พี่น้องบางคนเขาอยากได้คืน
0: ครับผม
2: ตอนนี้คือว่าการทำสัญญาเนี่ยคือว่าก็คุยกับเขาคือจะให้เขาเอาเงินมาวาง150,000ให้เวลาก็3เดือนถ้าภายใน150,000จำนวนเงินที่เหลือเนี่ยใน3เดือนเนี่ยคือเขาต้องเอาเงินนั้นมาซื้อคืน
0: ก็คืออีก2ล้านกว่าเนี่ย
2: ค่ะ
0: ภายใน3เดือนได้หามาให้ได้ว่าง่าย150,000เป็นเงินมัดจำ
2: ใช่
0: มัดจำตามข้อตกลงนะฮะ
2: ค่ะ
0: มีสัญญาเรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะ
0: มีผู้ค้ำประกันด้วย
2: ไม่มีแต่ว่าไปที่อำเภอนะ
0: อ๋อก็คือถูกต้องเลยจากกรมที่ดินเลยเป็นรายละอักษรเลยไม่ได้เป็นสัญญาที่ร่างขึ้นมาเองนะครับ
2: ใช่
0: ๆต่อหน้าเจ้าพนักงานเลยนะฮะแล้วยังไงฮะข้อสงสัยของพี่มาศคือ
2: ก็มีอีกอย่างนึงคือว่าสมมติว่าเขาไม่ได้ว่าเขานะถ้าเขาถ่ายคืนไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีที่เขายังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่เราสามารถจะให้เขาออกได้เร็วประมาณกี่เดือนคร
0: ับอ๋อนั่นหมายความว่าในตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่มาศไปจ่ายเงินแทนเขาอะแล้วก็เอาที่มาเป็นของพี่มาศเพ
2: ื่
0: อไม่ให้แบงค์ยึดเนี่ยเขายังอยู่บ้านนั้นมาตลอดอยู่มาตลอดจนกระทั่งเขาจะขอซื้อที่กลับเป็นของเขาเขาก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดิม ในระยะเวลาที่ผ่านมาสงสัยเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าครบกำหนด3เดือนแล้วเขาไม่มาถ่ายคืนไม่มีเงินมาให้บ้านเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วเราจะมีสิทธิ์ให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: หรือใช้วิธีการยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเรื่องที่พี่มาสงสัยมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กันถึงจะออกได้
0: ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการให้กับให้คนเนี้ยออกไปจากบ้านเป็นคนเดียวเลยหรือว่าอยู่กันเป็น
2: ครอบครัวค่ะ
0: เป็นครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่มาศที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบกันในช่วงทนายคลายชงนครับ
3: มีคนรู้จักมาบอกให้มาศช่วยถ่ายที่ดินและตึกแถวที่นำไปจำนองซึ่งกำลังจะถูกยึด

0: มาจึงไปถ่ายออกมาเป็นชื่อของตนเป็นเงิน 1.65 ล้านบาทโดยให้เจ้าของเดิมอาศัยอยู่ก่อนได้ต่อมาเจ้าของที่คนเก่าก็รวบรวมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อจะซื้อคืนเพราะเป็นที่มรดกมาจึงคิดบวกจากราคาเดิมเพราะตนไปกู้มาซื้อและขายคืนในราคา 2.3 ล้านบาทซึ่งเจ้าของเก่าก็ตกลงโดยที่มาคิดว่าจะทำสัญญาให้วางเงินมัดจำจำนวน 150,000 บาทและให้เวลา3เดือนในการมาซื้อมาจึงสงสัยว่าหากไม่มีเงินมาซื้อจะสามารถยึดเงินมัดจำได้เลยหรือไม่โดยจะให้เจ้าของเดิมออกจากบ้านที่อยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไรและใช้เวลาแค่ไหน
1: น้องขายฝากจะได้ยินมานานแล้วแต่ไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่าพวกนี้สิ่งที่ใช้พูดมานี่มันคืออะไรคะ
2: มันแตกต่างกันเลยนะครับคำว่าจำนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกของที่เป็นเคลื่อนไหวได้ต่างๆนะครับเช่นวิธีน้องเป็นโรงรับจำนำเนี่ย
1: แหวนเพชร
2: เป็นการจำนำกับจำนำด้วยเป็นแหวนเพชร
1: ครก
2: อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นการจำนำทั้งสิ้นจำนองครับเป็นไงครับจำนองก็คือส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือเป็นพวกบ้านที่ดินแล้วก็พวกเครื่องจักรต่างๆที่เคลื่อนย้ายลำบากอะไรเงี้ยนะครับ
1: อะไรที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากคือเป็นการจำนอง
2: ใช่ตรงนี้เขาเป็นการจำนองแล้วก็ขายฝากนะครับขายฝากนี่ก็จะแตกต่างตรงที่ว่าตัวเวลาที่สมมติว่าน้องสายมีที่ดินนะครับแล้วต้องการที่จะได้เงินจากก้อนหนึ่งน้องสายก็เอามาฝากพี่นะครับคือเอาที่ดินเนี่ยมาขายฝากพี่ผลเป็นไงครับก็คือที่ดินเนี่ยถูกโอนมาที่พี่ละนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อตกลงว่าเดี๋ยวน้องทรายเนี่ยอาจจะมาถ่ายถอนคืนได
1: ้มีสัญญามีระยะเวลาในการถ่ายถอน
2: ใช่ไม่เกิน3ปีนะครับน้องต้องตกลงกับพี่ในที่สำนักงานที่ดินว่าน้องจะมาคืนเมื่อไหร่นะครับจะแตกต่างจากตรงจำนองตรงที่จำนองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของน้องแต่เพียงแต่ไปติดจำนองเอาไว้เวลาน้องจะซื้อขายอะไรต่างๆต้องมาขออนุญาตผู้รับจำนองนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนั้นผู้ที่รับขายฝากจะได้กำไรในส่วนไหนคะจากการ
2: มีดอกเบี้ยไงครับมีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วถ้าในกรณีที่น้องมาขายฝากแล้วปรากฏว่าน้องไม่มาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนด
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จบที่ก็เป็นของพี่วิรัตเลย
1: แล้วในส่วนเรื่องราวของพี่มาศเนี่ย
2: ครับ
1: จะเรียกว่าขายฝากหรือจะเรียกว่าจำนองได้คะ
2: พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าฟังจากตรงนี้อาจจะเป็นขายฝากเพราะต้องมีการมาถ่ายถอนคืนนะครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะว่ามันเป็นการขายฝากนะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมาถ่ายถอนคืนนะครับ
1: ค่ะมาถึงขั้นตอนเป็นเรื่องของการขายฝากแล้วนะคะหรือว่าจำนองอะไรก็แล้วแต
2: ่ครับ
1: แต่มาถึงขั้นตอนของพี่มาศที่รับเงินเขามาแล้ว 150,000 บาท
2: ครับ
1: ค่ะเป็นเงินที่สำหรับเหมือนประกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายถอนคืนภายในระยะเวลา3เดือน
2: ครับ
1: ถ้า3เดือนเขาไม่มาพี่มาริบเงินเขามีความผิดไหมคะ
2: ไม่มีความผิดครับก็คือว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าเขาจะกลับมาซื้อคืนนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าภายใน3เดือนเนี่ยตามที่คุณกำหนดในสัญญาแล้วถ้าไม่มาคืนก็เป็นอันคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ริบได้เลย
1: แล้วสามารถริบที่ได้ไหม
2: ก็ที่มันเป็นของชื่อเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการอยู่อาศัยคือพี่มาศเนี่ยเป็นคนใจดีมากนะจากที่ฟังก็คือ
2: ครับ
1: ก็ยังปล่อยให้เจ้าของที่เดิมอาศัยอยู่นะคะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงระยะเวลาที่รอ3เดือนเนี่ยว่าเขาจะมาให้เงินถ่ายถอนที่คืนไหม
2: ครับ
1: พี่มาสามารถให้เขาออกไปจากที่อยู่อาศัยนั้น
2: คือในระหว่างนี้มันมีข้อตกลงอยู่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่เพื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องออกถ้าออกไม่ยอมออกก็ต้องฟ้องขับไล
1: ่
2: นะครับ
1: แล้วในส่วนของที่ดินคือไม่ได้มีแต่ที่ดินอย่างเดียวมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในนั้นด้วยมีตึกแถวด้วยแล้วก็บ้านด้วยตึกแถวระหว่างที่รอการเขามาถ่ายคืนสามารถนำตึกแถวเนี้ยไปให้คนอื่นเช่าให้เกิดรายได้ได้ไหมคะ
2: ก็ได้ครับแต่เราต้องคือแต่ถ้ามีในระหว่างมีสัญญาณอยู่เนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าจะครบสัญญาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมออกเราก็ต้องฟ้องขับไล่นะครับแล้วก็พอเขาออกไปแล้วถึงเอามาให้คนอื่นเช่าได้
1: ก็คือ3เดือนนี้ถ้าเกิดไม่มีเงินมาถ่ายถอนคืนแล้วก็ยังไม่ออกไปก็คือต้องไปฟ้องขับไล่
2: ใช่
1: ค่ะฟ้องขับไล่นี่มีวิธีการกระบวนการยังไงบ้าง
2: ก็คือเอาไปให้ทนายความเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องขับไล่ให้ก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัตเคยทำคดีแล้วมีเคสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาอยากจะยกตัวอย่างให้เราฟังบ้าง
2: ส่วนใหญ่ที่ดินเนี่ยพี่ถ้าพี่จะเจอนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องการที่เราไปซื้อที่ดินมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เช็คให้ดีนะครับก็คือว่าบางทีที่ดินมันมีปัญหามาก่อนแล้วเราไปซื้อที่ดินเนี่ยอย่างท่อนแรกมันสมมติว่าน้องสายไป

0: ซื้อที่ดินจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งไง
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้าน้องทรายเนี่ยเขามีการที่มีการเขาเรียกโกงกันไปโกงกันมานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทั้งสายจนถึงขั้นน้องทรายได้เลย
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงคะเวลาซื้อที่ดิน
0: ก็ต้องระมัดระวังพอระมัดระวังไม่มากคือเราต้องไปดูสารระบบสารระบบของที่ดินที่สำคัญมากนะครับเราต้องไปดูว่าที่ดินเนี้ยเริ่มเดิมทีมันมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างนะครับบางทีเราอาจจะต้องจำเป็นว่าบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปถามเขาบ้างนะครับอย่างที่สำนักงานพี่เนี่ยพี่ก็จะเป็นรับเช็คเรื่องเนี้ยเรื่องว่าความพร้อมของที่ดินเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินเนี่ยมีปัญหาไหมบางท้องที่เนี่ยบางทีสามีภรรยาเขาเป็นคู่สมรสกันแต่ชื่อมันมีแค่สามีดันขายอยู่คนเดียวผลก็คือภรรยาไม่ได้ขายด้วย
1: อ๋อต้องส่วนนี้ในการขายที่ดินภรรยาต้องยินยอม
0: ต้องยินยอมด้วยแต่เขาไม่ได้มายินยอมนะครับแต่คนที่รับซื้อไปก็ไม่รู
1: ้
0: ผลก็คือนี่ก็ถูกเพิกถอนครึ่งหนึ่ง
1: ถ้าเพิกถอนปุ๊บแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วจะเรียกคืนยังไง
0: ก็นั่นแหละคือปัญหาคือทางเราก็ต้องไม่เรียกคืนจากคนที่ขายเรา
1: อันนั้นก็เป็นความเหมือนคนที่มาขายกันต่อไปอีก
0: เพราะว่าเราต้องเช็คให้ดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ถ้าเขามีเจตนาสุจริตอยู่แล้วเขาคงจะต้องไปคุยกับภรรยาเขาหรือว่าคนที่เป็น
0: เราสันนิษฐานไว้ก่อนคนอายุแล้วเราร้านเนี่ยมันต้องมีครอบครัวแหละนะครับจะต้องมีคนมาเซ็นยินยอม
1: ค่ะในส่วนตรงนี้ถ้ายังตรวจสอบไม่ได้ยังไงว่าที่ดินมีที่มาที่ไปยังไงก็คือสามารถไปตามสำนักงานทนายความได้เพื่อให้สำนักงานทนายความตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินได้ในกรณีเราตรวจสอบเองไม่ได้นะคะข้อสงสัยนึงค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของบ้านอย่างไซมีบ้านอย่างเงี้ยบ้านไซผ่อนหมดแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของไซละแต่พอดีขาดเงินค่ะนำบ้านไปเข้าที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเอาไปเข้ากับธนาคารแล้วเพื่อแลกเงินมาใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธุรกรรมการทำอะไรคะ
0: ก็เป็นลักษณะการจำนองนะครับก็คือว่าคือเอาเงินเอาที่ดินไปเข้าเพื่อจำนองนะครับตรงนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่กับน้องทรายตลอด
1: แล้วถ้าอย่างนี้เราต้องผ่อนชำระยังไงคะ
0: ก็คือชำระเป็นรายงวดนะครับก็คือตกลงกันว่าแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันชำระเสร็จเนี่ยทางเขาก็จะมาถอนจำนองไปนะครับ
1: ก็คือต้องชำระเป็นรายงวดแล้วถ้าไม่มีเงินชำระล่ะคะตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไป
0: น้องสายต้องหาหนุ่มๆมาเป็นคนจ่ายครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุณก็ต้องถ้าถูกแม่สุดท้ายเนี่ยไม่ชำระไม่ได้เนี่ยนะครับทางแบงค์เขาก็ต้องฟ้องเรียกภาษากฎหมายเรียกฟ้องบังคับจำนอง
1: ค้างชำระกี่เดือนคะถึงจะโดนยึดไปคะ
0: ถ้าตามของกฎหมายของแบงค์ชาตินะครับก็ประมาณ3เดือน NPL ก็3เดือนเขาก็เริ่มฟ้องได้ละนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัตมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะที่ตอนนี้อาจจะอยากขายที่ดินซื้อที่ดินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอยู่อะค่ะ
0: ครับก็อย่างนี้นะครับถ้าในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านหรือที่ดินเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะไปตรวจสอบสารระบบก็คือตอนที่เราติดต่อขอซื้อเนี่ยนะครับเราควรจะเอาโฉนดของเขาสำเนาโฉนดเนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาไหมมีการซื้อมาโดยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกเพิกถอนทั้งสายเลยซึ่งอาจจะต้องเสียเงินฟรีนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องราวของการซื้อขายที่ดินการจำนองที่ดินนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณทนายวิรัตสำหรับคำตอบด้วยนะครับตอนนี้มาคุยกับเจ้าของเรื่องคนที่2บ้างดีกว่านะครับพี่อารีสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
3: อ๋อก็คือมีคนมาขอความช่วยเหลือ
2: ครับ
3: จะขอกู้ยืมเงินเขาเป็นครูค่ะเป็นข้าราชการจะขอยืมเงิน200,000
2: บาทโอ้ยืมเยอะด้วยนะฮะ
3: เขาบอกว่าถ้าเขา early retire ก่อนกำหนดเขาจะคืนให้หมด
2: พี่อาริได้มีการถามไถ่ไหมว่ายืมไปทำอะไรทำไมเยอะขนาดนั้น
3: ก็ถามนะคะแต่เขาก็บอกว่าพี่จำเป็นจริงพี่มีค่าใช้จ่ายนี่นั่นนู่นอะไรจิปาถะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะไม่ให้เนิ่นนานหรอกนะพี่ขอเวลาแค่2ปีเอง
2: 2ปีกับเงิน 200,000 มีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการคิดดอกเบี้ยไหมครับ
3: ค่ะเขาก็จะจ่ายทุกเดือนตกเดือนละ 4,000 บาทต่อเดือนนะคะ
2: 4,000 บาทนี่รวมดอกยังครับ
3: อันนี้รวมเฉพาะดอกนะคะดอกอย่างเดียวต่อเดือนที่เขาจะต้องจ่ายเราเพราะว่าเราคิดเขาร้อยละ2ใช่ไหมคะ
2: แล้วเงินต้นแหละ
3: เงินต้นเนี่ยยังไม่จ่ายคือเขาสัญญาไว้ว่า2ปีภายใน2ปีเขาจะคืนให้
2: คือเงินต้นจะคืนตอนไหนไม่รู้แหละภายใน2ปีเนี่ยแต่ในระหว่างเนี้ยแต่ละเดือนต้องจ่ายเดือนละ 4,000 เพื่อเป็นดอกเบี้ย
3: ใช่
2: แล้วมีการเซ็นสัญญาเป็นรายละอักษรมั้ยครับ
3: เป็นรายละอักษรเขาก็จะเอา

0: เพื่อนครูด้วยกันเนี่ยมาเซ็นค้ำประกัน
1: โอ้มีตำแหน่งทางราชการเซ็นค้ำประกันด้วย
0: ใช่ใช่
1: ค้ำประกันกี่ท่านครับ
0: 3
1: คนรวมเจ้าตัวก็เป็นคุณครู4คนเลยที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะฮ
0: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
0: ก็พอผมปรากฏว่าพอเขาเออร์ลี่รีทายเสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งเฉยไม่ยอมเอาเงินมาคืนให้อะไรเงี้ยเราก็พยายามสอบถามว่าตกลง early retire แล้วได้เงินคืนพี่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะยังไม่สามารถคืนเลยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคือเขาเป็นหนี้หลายทางไม่ได้เป็นหนี้เรา
1: คือสัพเพเหระแล้วแต่จะมีเหตุผลส่วนตัวนะ
0: ใช่ใ
1: ช่แต่ว่าจนถึงตอนนั้นจนถึงวันที่เขา early retire นับตั้งแต่เวลาที่เขายืมเงินเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนคร
0: ับ ก็เกือบ5ปีเหมือนกัน
1: 5ปี
0: ค่ะ
1: ก็คือเลยกำหนดสัญญามาแล้วแน่นอน
0: ใช่แล้วเขาก็ผมก็กดดอกเขาก็ไม่มีให้เราอีกเพราะเขาบอกว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับอ่ะมันไม่พอกับที่เขาจะมาให้
1: จ่ายดอก 4,000 เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาก่อนหน้านี้ยังมีจ่ายเลยตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
0: ตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
1: ว่าง่ายๆค
0: ือ
1: เงินต้น 200,000 ก็ไม่มีคืนให
0: ้
1: ดอกเบี้ย 4,000 รายเดือนก็หยุดจ่ายไปด้วย
0: จ่ายด้วย
1: แล้วเราทำไงแล้วคราวนี
0: ้ก็เลยเรียกคุยว่าจะเอายังไงในเมื่อในสัญญาเขียนไว้เป็นมั่นเหมาะว่าคุณน่ะยอมรับโดยทุกข้อแล้วทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่เอาดอกได้ไหมจะคืนต้นเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ขอผ่อน
1: ต่อรอง
0: ต่อรอง
1: คือจากเดิมที่ผ่อนเฉพาะดอกตอนเนี้ยดอกขอแบบไม่จ่ายละขอผ่อนเฉพาะเงินต้นแล้วกันท
0: ่
1: านโทษฮะเงินต้นที่เขาใช้มาแล้วเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ครับจนถึงตรงน
0: ี้ที่ตีไว้นะคะที่มานั่งนับนั่งบวกทั้งเงินต้นทั้งดอกแล้วก็เป็นแสนเราก็เลยอ่ะงั้นตัดให้เลยให้มันเหลือแสนหนึ่งท้วน
1: ๆแสนท้วน
0: ใช่
1: เฉพาะเงินต้น
0: ใช
1: ่แล้วผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับ
0: ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ 1,000 เห็นแล้ว
1: ใจดีมากเดือนละ 1,000 เดียวครับคุณผู้ชมก็ฟังดูไม่น่ามีปัญหานะ
0: ก็พอผมปรากฏว่าเขาก็ยอมให้เซ็นตัวใหม่อีกเซ็นสัญญาอันใหม่อีกว่าจะยินยอมขอจ่ายเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน
1: เพราะว่าเงื่อนไขเปลี่ยนแล้วนะครับสัญญาเดิมเนี่ยเป็นสัญญา 200,000 บาทจ่ายเดือนละ 4,000 เฉพาะดอกเบี้ยไม่รวมเงินต้นแต่ครั้งนี้เป็นสัญญาฉบับใหม่แล้วนะฮะที่ห่างกันกี่ปีครับกับฉบับแรก
0: ก็5ปีเหมือนกัน
1: 5ปีโดยประมาณนะฮะ
0: แรกๆเขาก็จ่ายอยู่เขาก็จ่ายมาได้อยู่ประมาณปีนึงพอต่อมาเขาก็เริ่ม
1: 12,000 เองส
0: ินั่นแหละ
1: คร
0: ับเพราะว่าจะจดไว้ตลอดเนี่ยฮะว่าเขาให้มาเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้เขาเซ็นด้วยว่าเขาจ่ายเรามาเงี้ย
1: จากตรงนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะ
0: ก็รวมแล้วก็5ปี
1: อ้าวงี้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ยืมมาเป็น10ปีแล้วสิ
0: ใช่ใช่
1: โหนานมากเป็นหนี้ที่อายุยาวนานร่วมทศวรรษเลยนะครับ
0: ใช
1: ่คำถามของพี่อารีคืออ
0: ยากจะทราบว่าที่เขายินยอมเซ็นให้เราว่าเขาจะจ่ายเดือนละ 1,000 เนี่ยเราจะสามารถไปฟ้องร้องเขาได้หรือเปล่า
1: ครับนี่สั้นๆง่ายๆได้ใจความฟ้องร้องได้หรือเปล่ายังไงบ้างดีกว่าเนาะเผื่อทนายวิรัตจะได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อารีที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันขอให้ได้คืนโดยเร็วนะฮะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ไปรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วชมในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีครูคนหนึ่งมาขอยืมเงินอารีจำนวน 200,000 บาทและสัญญาว่า2ปีหลังจากออกจากราชการจะใช้คืนทั้งหมดโดยทำสัญญาว่าคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2ต่อเดือนคือจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเพื่อเป็นดอกเบี้ยโดยมีคนค้ำประกัน3คนต่อมาครูเริ่มจ่ายไม่ไหวและขอต่อรองว่าจะไม่จ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่โดยจะคืนเงินต้นให้อารีจึงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาโดยให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทจนครบ 100,000 บาทที่เป็นเงินต้นที่เหลือทั้งหมดหลังจากส่งได้1ปีก็ขาดส่งจนเวลาร่วงเลยมา5ปีอารีจึงสงสัยว่าจะสามารถฟ้องร้องโดยการใช้สัญญาตัวล่าสุดได้หรือไม
3: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่อารีผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนตรงนี้ช่วงเวลายาวนานขนาดนี้พี่อารียังมีสิทธิ์ที่จะทวงถามทวงเงินคืนกลับมาได้ไหมคะ
4: คือจริงๆดีกู้ยืมเงินนะครับอายุความ10ปีนะครับก็ต้องดูว่ามาดูว่าวันที่ชำระหนี้คือวันไหนนะครับต้องมาดูว่าอันนั้นคือนับจากวันนั้นสมมุติว่าเอาง่ายๆเหมือนน้องทรายยืมพี่เนี่ยสัก 100,000 บาทแล้วน้องทรายตกลงกันว่าปีหน้า

0: เดือนมกราจ่ายพี
1: ่
0: ปรากฏว่าน้องสายไม่จ่ายนะครับเราก็จะนับตั้งแต่1มกราเป็นต้นไปเนี่ย1มกราปี60เนี่ยนับไป10ปีนี่คืออายุความมันนะครับถ้าเกินกว่านี้ฟ้องได้แต่ถ้าเข้ามาสู้เรื่องยุคความแพ้นะครับ
1: แต่ในส่วนของพี่อารีมีการเซ็นสัญญา2รอบเลยค่ะพี่รัตห้าปีแล้วจากเริ่มแรกที่ยืมเงินเลยผ่านมา5ปีได้เซ็นสัญญาอีกก็คือพี่อารีใจดีด้วยนะคะแล้วก็แถมยังคือคงขอแค่เงินต้นคืนก็ยังดีน่ะก
0: ็
1: เลยยอมว่าให้จ่ายแค่เงินต้นก็ได้สัญญาระหว่าง5ปีนั้นจะนับยังไงคะ
0: นับ
1: ยังนับเป็นเดิมไหม
0: ฉบับแรกก็ถูกยกเลิกไปนะครับมันนับอันหลังตรงน
1: ี้
0: ก็ต้องมาดูว่าวันที่ชำระแต่ถ้าอย่างนี้ฟังนี้น่าจะยังอยู่ในอายุความแต่นะครับ
1: ค
0: ือมันจะมีความแตกต่างเรื่องอายุความอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับแล้วจ่ายครั้งเดียว อายุความ10ปีนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการ
1: ผ่อนชำระ
0: นะครับเป็นรายงวดอย่างเงี้ย อายุความ5ปี
1: ทำไมสั้นกว่าคะ
0: มันเป็นกฎหมายที่เขากำหนดมานะครับเป็นการผ่อนเนี่ยเขาจะให้อายุความแค่5ปีเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นพี่อารีนี่ใกล้หรืออาจจะหมดอายุความไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ใช่ต้องไปดูว่าวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: ตรงนี้ที่เขายืมเงินพี่อารีไปคือบังเอิญเขาเป็นข้าราชการด้วยก
0: ็
1: คือมีเงิน early retire นี่แหละที่เป็นตัวตั้งให้พี่อารีเชื่อใจว่าเออเขาได้มาแล้วจะคืนส
0: ุ
1: ดท้ายก
0: ็
1: ไม่คืนและในสัญญายังมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการของเขามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วยตรงนี้เพื่อนเขาต้องมีส่วนในการชดใช้หนี้พี่อารี
0: มีส่วนครับก็คือต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกันนะครับก็คือถ้าไม่ชำระก็ต้องฟ้องร่วมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้ำครูกี่คนก็ค้ำก็รับผิดชอบหมดนะครับ
1: ค่ะตรงนี้พี่วิรัตมีอะไรพอที่จะแนะนำพี่อารีได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มยังไงก่อนเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้ว
0: เอาสัญญามาดูครับเอาส
1: ั
0: ญญามาดูว่าวันที่ต้องครบกำหนดชำระหนี้คือวันไหนของใบที่สองน
1: ะ
0: แล้วก็ดูว่ามันยังพอมีอายุความไหมถ้ามีรีบเลยครับฟ้องร้องนะครับเพราะบางทีมันเฉียดกันวัน2วันเนี่ยนะครับเพราะเวลาเราจะมาดูวิธีปุ๊บอ่ะมันหมดอายุความแล้วนะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้เรื่องสินนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ควรชะล่าใจเนาะถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาถ้าลูกหนี้เขายังไม่จ่ายหนี้ให้กับเราเราก็ควรจะติดตามให้ถึงที่สุดถูกไหมคะพี่วิรัต
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ควรจะมีการขยับขยื่นต่อสัญญาไปเรื่อยๆไหมคะเพื่อที่จะให้คดีมันไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าควรจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเพราะว่า ถ้าเราไม่ถ้ายังปล่อยไปเนี่ยคุณไม่ได้รับการชำระหนี้แน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วพี่อารีเนี่ยเขาให้กู้มีดอกเบี้ยด้วยดอกเบ
0: ี้
1: ยก็คือร้อยละ2ต
0: ่
1: อเด
0: ือ
1: นตรงนี้พี่อารีทำถูกต้องไหมคะ
0: มันเกินกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าร้อยละ2เท่ากับ1ปีเนี่ยร้อยละ24ซึ่งมันสูงกว่า115
1: ซึ่งกำหนดเขาต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะ
0: ไม่เกิน115ครับ
1: 115ก็คือพี่อารีเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องคิดดอกเบี้ย 1.5
0: ใช่หรือว่าเขียนไปเลยครับ115ต่อปีนะครับชัดเจนนะครับ
1: ตรงนั้นก็จะไม่ผิดแล้วแบบนี้เขาจะมาฟ้องพี่อารีกลับได้ไหมคะ
0: มีสิทธิ์แจ้งความนะครับเพียงแต่ว่าของเรานี่ฟ้องเราก็ฟ้องเฉพาะในส่วนของต้นเงินต้นเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่มองไปถึงว่าคู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีเรียกว่าลูกหนี้เนาะล
0: ู
1: กหน
0: ี้
1: พี่อารีค่ะถ้ายังไม่ early retire เป็นข้าราชการอยู่พี่อารีสามารถดำเนินการทวงหนี้ในแบบอื่นได้ไหมเช่นไปหักบัญชีเงินเดือนหร
0: ือ
1: ว่าไปฟ้องร้อง
0: ไม่ได้เลยเป็นข้อต้องห้ามของคนที่เป็นข้าราชการเลยนะครับถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยจะไปอายัดเงินในบัญชีไม่ได
1: ้พูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเอกชนได้หรอคะ
0: เป็นเอกชนบัญชีกันเดินได้
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงต่างกัน
0: คือมันเป็นข้อกำหนดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเคยมีการตกลงกันเลยว่าข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่า เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของหลวงแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ยยังคงสามารถทำงานได้ถ้าเราให้ยึดเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยซึ่งมันมีอยู่น้อยนะตรงๆนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้มันก็เลยออกกฎหมายมาตัวหนึ่งนะครับในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยห
1: ้
0: ามไปอายัดเงินเดือนของข้าราชการ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าข้าราชการในปัจจุบันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต
0: ครับ
1: ทางธนาคารก็ไม่สามารถไปอายัดได้หรอคะ
0: ไม่ได้ครับอายัดเงินเดือนไม่ได้เลย
1: น่าจะดำเนินการ
0: ก็ไปอายัดในส่วนอื่นครับบัญชีเงินฝากของเขาที่อื่นก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าบัญชีเงินเดือนคงไม่ได้เลย
1: ค่ะเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินติดตัวแบบนี้มีเจ้าหนี้ติดตัวแบบนี้มีส่วนที่จะทำให้ถึงขั้นฟ้องล้มละลายกันได้ไหมคะเหมือนกันไม่ผ่อนบ้านต่อ
0: คือถ้ายอดหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถฟ้องได้นะครับถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทไม่ได้
1: ต้องยอดหนี้เกิน1ล้านบาท
0: ใช่
1: เราต้องกำหนด

0: ถ้าว่าต้องกู้กับธนาคารเท่านั้นหรือว่านอกระบบก็
1: นอกระบบก็ได้ถ้าคุณมีถึงจริงอ่ะก็คือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถที่ฟ้องน้องได
0: ้อย่างเช่นถ้าทรายไปขอยืมเงินพี่วิรัติ1ล้านบาท
1: ก็คือถ้าสมมติว่าน้องกู้ยืมเงินพี่1ล้านบาทใช่มั้ยแล้วปรากฏว่าพี่ไม่น้องไม่จ่ายละนะครับพี่ก็ฟ้องน้องในข้อหาเรื่องของการล้มละลายได้นะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทรายต้องรีบไปเป็นข้าราชการ
1: ก็มันจะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือข้าราชการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่มีหนี้สินพ้นล้นตัวอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นหนี้จริงแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยก็ต้องออกจากราชการเลยนะ
0: อ๋อก็คือไม่มีสิทธิ์ไปอายัดเงินในบัญชีของข้าราชการแต่มีสิทธิ์ฟ้องให้ข้าราชการล้มละลายได
1: ้ใช่แล้วก็เพียงแค่สมมติว่าในกรณีที่เขาล้มละลายเนี่ยเราก็ส่งแค่คำสั่งศาลว่าพนักงานคนนี้ราชการคนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นนะครับออกจากราชการแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติของผู้จะเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
0: นะครับค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากทีเดียวนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะจากวันนี้ไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราที่นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติค
1: ่
0: ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นจากพี่วิรัตินะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจที่หน้าจอนี้นะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็ชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่ตูนค่ะที่ไปตามหาเรื่องนะคะตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัติและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่คุณเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก

หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบดบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางเกี่ยงอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้ม

การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

0: ตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: dia coba ada.
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ไปไหนจ๊ะ
3: ไปหาปลา
4: ค่าน้ำแล้งเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
5: ันเนอ
6: ถ้าไม่มีฝนนี
7: ่ปลูกไม่ได
8: ้โอ้บ้านหาดบ่ายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกับขวางกั้นนะครับระหว่างไทยกับลาวครับฝั่งโป้งเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื่อไปครับบ้านหาดบ่ายนี่โดยมากจะเป็นคนไทลื่อมดนะครับน้ำสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับนาได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นทิมฝั่งของนี่มันจะมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้ก็จะเป็นแรงแฮมตี้นึงตีโคตรเจ้าบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยแต่ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายนะครับเนา
9: ะ
8: เจ้าบ้าน

0: ก็เขาจะมาปลูกพักตอนนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าหน้ามันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตำบลพูดนะครับไปหากินอย่างอื่น
1: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
2: กำลังเดินไปบ้านใครเอ
0: ่
2: ย
0: บ้านคุณจันแสง
2: ชอบอันนั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกอะไรอ่ะคะอันน
0: ี้อันนี้บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือประเทศเขาเรียกว่าขันโต๊ะ
2: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
0: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
2: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
0: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
1: พาข้าวหรือว่าขันโตกเป็นภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
0: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันโตกเดี๋ยวไปพอทีลุงใหม่วอนบ้านเปิดมีขันโตกเป็นร้อยเป็นทับ
3: ขายร่วมตัง
0: ขายร่วมเป็นตังได้กี่ตัวได้กี่ตัว
3: สี่แกน
1: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
0: ตามปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำของนี้น้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี้มีน้ำขังอย่างนี้เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับเจ้าบ้านได้มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูหาปลา
1: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
4: ธรรมวงศ์เจ้า
5: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างแค่ไม่ห่ออะไรไปบ้าง
6: ห่อข้องแล้วก็ลิ้นตักปลาจำ
7: สาวๆธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
8: ไปหาปลา

0: จำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: อะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ก็จะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: ก็ได้ปลาไหนปลานิ้นปลาข้าวมันมีหลายอย่างเนาะได้ปลาหวานแล้ว
3: จ้าต้องพูดนี่ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
1: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
4: อยู่ในนี่สัก10ตัวมั้ง
1: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย
0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
1: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
4: ก็จะเราจะเป็นบ่อนี
0: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเอ่อล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตามหนองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้มากมาย
5: โอ้นี่นะครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงนะครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำกันอยู่
0: การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ดลับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
6: เอ้ยมาหากินเจ้าน้ำเจ้าดินได้ดอยได้กินนะเนอมันมา
0: หมานหมานที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
1: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
7: วันนี้ไม่ดีค่ะวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
1: อ้าวทำไมอะแม่
7: ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกนี่แหละค่ะเพราะมันได้ปลา
8: ไปไหนครับแม่
9: แม่จะย้ายไปฟังก่อน
8: โ

0: จะได้ครับเป็นถึงเป็นอย่างถึงย่ายครับผม
1: มันแบบได
2: ้ป้าตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
3: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
2: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นตกใจ
1: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
4: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งเมินๆ
1: ค่ะ
4: ตั้งมองเมินๆหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
1: เวลาแล้งนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
4: ถ้าน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นก็ตรงนี้มา
1: ค่ะ
4: แล้วก็ปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
1: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
4: ดีค่ะอยากให้ตกทุกปลาเลย ยกก็ยกเบาๆค่ะ
2: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
0: ได้ปลามั้ยครับโ
4: หปลาทูนะ
0: นี่พอแล้ว
1: อันนี้ได้อะไรคะ
4: นี่ปลาช่อนเน
1: ี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่ไหมคะ
5: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่
1: นี่แม่ไหลได้อะไรคะตรงไหนบ้าง
5: ปลาก็ได้อยู
1: ่ค่ะ
5: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
1: การหาปลานี่มันเป็นความสุขตรงไหนบ้าง
5: มีความสุขมากับเพื่อน
1: ๆค่ะ
5: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
1: คือไปเรื่อย
5: ๆไปเรื่อยๆค่ะ
1: ไอ้นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
5: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
1: เอาไปทอด
5: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
1: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
5: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นนั่งไอ้ห้วยน่ะอู้หู้เขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
2: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
1: ได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
5: ค่ะถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อยๆ
1: แล้วมันไม่หนักเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
5: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
6: ้มาน้องใหม่
1: ถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยจะได้ปลาอะไรคะ
5: เป็นปลาเลปลาสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนื้อน้อยปลาดุกนี่หายากอ่ะจะได้ทีนี้โชคดีมากเลยที่ปลาดุก
2: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
1: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
7: เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
8: ลงน้ำ
7: ท
8: ่
7: า
8: เ
1: ท่า
8: ลมถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช่ไหม
1: ค่ะ
8: แล้วก็ออกมาไปมาได้ไออุ่นมากอะไรเงี้ย
1: ค่ะอันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
9: ก็เย็บเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
1: ค่ะ
9: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยขง
8: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินกมั่ง
1: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
8: ลืมจริง
1: มันยังไง
8: จริงๆหรอกล่ะ
1: มันเป็นยังไง
8: อยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากเงี้ยไปซื้อเงินกับมาทออะไรเงี้ย
1: เวลาเราเบื่ออยู่ราชโดใช่ไหมคะ
5: จ้า
1: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
5: ้จ
2: ้
5: า
2: ป้าๆหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อ

0: ต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
1: นี่เป็นเจ้านาเนาะพ่อบุญมีเนาะพ่อบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเนาะ
2: 3 4เดือน
1: คร
2: ับ นี่
1: 3 4เดือนคนนี้เดี๋ยวได้กันออกเป็นข้าวน้ำนมเน
3: า
1: ะ
3: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
2: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เขาเป็นพึ่งครับนี่ออกมาผสมเกสรเนาะ
3: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
2: ปีละครั้ง
3: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
2: อาศัยน้ำฝน
3: ถ้าไม่มีฝนนี
2: ่ปลูกไม่ได้นกอะไรนก
3: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
2: ครับนั่นเสื้อกับอะไรนกกันครับ
0: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
1: เสื้อได้เอาแตนขน
3: มันได้ผลเนาะ
1: ได้ผลครับ
3: แล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
1: นอกจากนกแล้วก็มี
2: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
0: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
1: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
4: เล่นหนังยาง
1: สนุกไหมสนุก
5: วิ่งไปไหนกันครับ
6: ไปตกปลาครับ
0: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
1: ้เฮ้ยได้แล้ว
0: ว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆ ดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
1: เก็บมันสิพอๆกันเลย
7: สองคนที่ได้ตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้ยิ่งพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
8: 4-5ตัว

0: บ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำปลูกเขาไร่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รสด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
4: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมนี
5: ่ข้าวมาเท้าว่าก็กี่ห่อมาครับ
2: เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
5: เรามาถือหุบเขาสูงแล้วยุงเยอะครับ
6: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุง
5: เ
6: หรอคะ
5: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
7: ได
5: ้ไหมได้ครับ
2: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้า

0: ใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
1: โอ้ไม่อยู่ละนี
0: ่พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
2: กินได้เหรอ
1: กินได
0: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
2: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
1: เหมือนกันน้ำ
2: เหมือนกันน้ำ
0: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
3: ๆแล้ววันหนึ่งนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ต้นนี้มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
4: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
3: อ๋อเลยครับมีแค่นี้นิดเดียวเองเหรอ
4: ครับมีครับ
3: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
4: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองๆครับ
1: ไม่นี่มีปีกีน่ะนี
3: ่
1: เหลือนี
3: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
4: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะติดกันนะครับโอ้เห็นแล้วครับป๊าเบลมูมา
0: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
4: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่เป็นรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
0: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารและก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
5: เขาทำอะไรคะ
4: เขาให้อยู่ด้วยให้คอนไว้ด้วยกันครับ
3: โอ้โตๆเหมือนกันนะครับ
4: โตอยู่ครับ
3: อันนี้คือโตเต็มไว้ยังครับ
4: เต็มไว้แล้วครับ
2: มีไหมข้อบนโอ้มีเหมือนกันกำลังไต่ขึ้นรูแสดงว่าที่นี่สมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
5: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
4: ได้เยอะอยู่ครับ
5: มีแทบทุกปล้องเลยเน
4: า
5: ะ
4: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นางครับ
2: น่ะมี
4: จูเยอะ
3: มีไหมคร
4: ับ ไม่มีครับ
1: นี่แหละสวยเลยเชฟไม่อยู
0: ่เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได
3: ้เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บเอาไปที่บ้านได้นะ
4: ได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
0: จากการที่เดินตามพ่อจะและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่ ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
6: เมนูชับพอลาหูสุดยอดมากเนี่ย
2: อันนี้ใส่อะไรมากับแม
7: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
2: รสชาติเป็นยังไงเผ็ดเผ็ด
7: เผ็ดแล้วก็นัว
0: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
8: อันนี้ก็จะต้มสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
9: ตอนลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบ
0: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รักกันพ่อเข้าใจที่อยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้ว
2: มาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกติดีนะพี่กุ้งครับ
3: ไม่ปกติ
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: ต้องเป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
3: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
2: แล้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวเลย
3: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
0: โอเค
3: หลุดล่อน
0: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
2: บัวเก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่าง
2: ล็อกไว้ตรงนี้
0: รู้แล้วด้วยกล้องแบบใช่ล็อกตรงนี้

0: คก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เ
1: รา เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะ
2: วันนี้เราใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
2: PVC ใช่
3: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
2: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
2: เจ๋งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: ราคาเป็นไงอ่ะ
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
2: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิงพี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
1: หรือพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุอะไรว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้เทียมใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื
2: ่
3: น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้
1: ย
2: การใช้งานมันมีความเหนียว
1: ทน
2: มีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
1: ก็มีน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให
1: ้ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
1: 2นิ้ว
2: 3นิ้ว
1: เออ
2: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
2: ใช่ส่วนความหนา

0: ามีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
1: โอ้ยสองเซนก็มีหนาๆแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย
1: ่
0: าง
1: นั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราดเน
0: า
1: ะไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอเควันนี้ที่เราใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่าที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
0: สะดวก
2: แล้วก็ให้เลือก
0: โดนน้ําได้ผูกไม่กิน
1: ผูกไม่กินโดนน้ําได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ใช่ค่ะจริงราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลยถ
0: ู
1: กมั้ยฮะแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันน่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทําให้เค้าเรียกอะไรไม่ทําให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกู้กันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่ต้องติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ดาษมันก็จะทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะ
1: จ
0: ากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: เราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้ที่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ําท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้
2: วหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: น้ำ
2: ประมาณ
1: ยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อมด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไรอ่ะ
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่องกันเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดอุ้ยเรามาทำ MDM มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มันเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษที่เศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนื่อยใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอาการวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแนะนำท่านชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้าไปหาหมอ
1: ลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้จะระบบเหนื่อยใจจะต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงส
3: ัก
1: เท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
3: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็จ
1: ะมีขาใหม่
2: ขาใหม่เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ละที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: เฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดจะมากก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
4: ้
1: สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: กับสุดทิศของเรา
2: ใช่ครับสุดทิศเลย
1: แ
2: ล้
1: วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
3: ้
2: ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12มิล
1: ก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะกูหรือว่าตอกริมตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่ออกมาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิ
0: ม
2: เพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันชื้นแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่ก็เรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่ทาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บงานเคาน์เตอร์
0: ด้วยกี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: เ
1: พราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
2: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเงี้ย
2: โอ้โหเนี่ยไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวแค่ขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเดิน
0: นะเดี๋ยวนะ
1: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้ว
0: พี่อันนี้ลองไปเดี๋ยวนะสไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกคนเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันอีกแล้ว
1: ถึง
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเร
0: ื่องนี้ให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปงานแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้นสองมาชั้นหนึ่งคุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไร
0: นะใช่
1: ไหมใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วง Unit Link ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่า Unit Link ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบ Unit Link เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบ Unit Link ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกอง

โดยรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบได้ยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างและวันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงใน

0: ขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
1: ครับ
0: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำเรามุ่งที่จะการที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
1: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป่ะ
0: ใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมติในกกระทำความผิดนะครับในกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่าในกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็ในกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
1: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
0: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจมาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็อาจจะศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผน
1: ทำแผน
0: ใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห้วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ย

0: แล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
1: ่หาสารเสพติด
0: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
1: ก็เป็นสีม่วงอยู่
0: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตรงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันท์พูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
0: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: เด็กได้ประโยชน์ยังไง
0: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสพหรือว่าที่จับ
1: ที่รับผิดชอบ
0: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
1: ในพื้นที
0: ่ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
1: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
0: ใช่
1: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวนี้เราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: อ้าวมันเรื่องอะไรกันอ่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: เป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว

0: ตูนก็แฟนเธอเป็นไงบ้าง
1: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
2: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
1: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
0: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
2: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนั่นสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
3: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
4: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
1: เพราะเมาแล้วก็ขับด้วย
4: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพ.ร.บ.จราจรเนี่ยเป็นพรบที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมุติผู้เสียหาย
4: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
1: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
4: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
1: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับแล้วทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
4: ค่ะ
1: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
4: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
1: ไปเลยนะคะ
4: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ลอยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
1: คะ
4: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1ถึง5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ๋อ
4: ค่ะแล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบคุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือจะต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบประกัน
1: ใช่ค่ะ
4: พรบคุ้มครอง
1: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
4: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
4: แม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
1: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ใช่
4: ไหมคะอันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบจราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
1: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพรบ.นะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ย

0: พรบตัวนี้เขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับ
1: uh-huh.
0: นะคะ ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อย นะคะจะต่างจากการเราทำประกัน
1: ประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พรบเนี่ยบังคับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
1: จ่ายให้ก่อนเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออยก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
1: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพรบที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนนึงนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดละหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย์แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอ่ะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักสาเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงหนึ่งเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายหลายวงเข้าอาจารย์ไปไปมาๆเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อยๆ
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกันสิบคนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละหมื่นมือละหมื่น10คนอย่างเก่งก็แสนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ฮะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือ และเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือ เปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ๋อใช่ใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คนที่จะต้องรับผิดชอบอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
0: ้
1: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
0: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
3: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างและวันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้ว

0: นะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
1: ครับ
0: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
1: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
0: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมตินายกกระทำความผิดนะครับนายกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่านายกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็นายกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
1: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
0: ก็จากที่ครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนเนี่ยจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจมาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผนใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห่วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ยแล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการราย

0: งานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
1: ่หาสารเสพติด
0: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
1: ก็เป็นสีม่วงอยู่
0: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตัวนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันท์พูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
0: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีอ่ะแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: เด็กได้ประโยชน์ยังไงฮะ
0: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสพหรือว่าที่จับ
1: ที่รับผิดชอบ
0: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
1: ในพื้นที
0: ่ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
1: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
0: ใช่
1: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวนี้เราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: เอ้ามันเรื่องอะไรกันอ่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
5: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
7: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
4: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
5: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
7: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนั่นสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
6: แล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
2: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
3: เมาแล้วก็ขับด้วย
2: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพรบ.จราจรเนี่ยเป็นพรบ.ที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมุติผู้เสียหาย
2: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
3: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
2: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
3: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับแล้วทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
2: ค่ะ
3: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
2: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
3: ไปเลยนะคะ
2: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ก้อยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
3: คะ
2: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1ถึง5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
3: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ๋อ
2: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
3: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบคุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบประกัน
3: ใช่ค่ะ
2: พรบคุ้มครอง
3: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
2: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะแม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
3: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ใช่
2: ไหมคะอันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบจราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
3: ในส่วนของพระราชบัญญัติ พอเขาเรียกว่าตัวพรบนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจ

0: นะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อยนะคะจะต่างจากการ
1: เราทำประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พ.ร.บ.เนี่ยบังคับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
1: จ่ายให้ก่อนเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
1: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดระหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย์แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักสาเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงนึงเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปๆมาๆเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อยๆ
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละ 10,000 มือละ 10,000 10คนอย่างเก่งก็ 100,000
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ฮะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือ และเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือ เปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ๋อใช่ใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ

0: ที่เบี้ยว
1: ค่ะ
0: คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ฟ้องทั้งเท้าได
1: ้ค่ะ
0: และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได
1: ้อ๋อ
0: เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดี
1: ค่ะ
0: เบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
1: ้
0: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
1: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

0: จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นที่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจัดเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่

เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่ง

เช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมายังทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาวถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว Cแต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือเกษตรความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: จากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐาน

การที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ
1: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งนึงที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
0: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็นแองเจลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก
0: ็
2: คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุ๊บบี้เนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจิลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 startup เราไปลงทุนเราก็ทิกเก็ตไซส์ก็ประมาณนี้ครับ 50,000 เหรียญ 100,000 เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่า
0: คร
2: ับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุ๊กบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อ่ะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุ๊กบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
0: ครับ
2: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซ
0: ี
2: รีส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Thon Cosmos ซึ่งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับผม
0: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป็น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็เพื่อนๆใช่มั้ยคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่างๆไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนนักลงทุนเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงคือคนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่า แต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
0: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็น
2: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลยอะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะนั้นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาละเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าแล้วมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ BC ก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะงั้นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเลเวล Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
0: นะคร
2: ับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่ากินนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC คือเป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหรือว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซึ่งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุนสองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหรือว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็AIS ก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุ๊กบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้ AIS ชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบเอ้ยนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซึ่งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็น corporate บางครั้งเขาอาจจะมาขอเขาเรียกว่ามาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
0: ้โอเคเพราะยังความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะแล้วก็มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าก็บอก

0: ว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหมือนก
1: ัน ครับก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กตุ๊กกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัท
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็กอะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่มั้ยครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีสเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับมันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยในจริงเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์อันเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
0: ม
1: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มลอนช์ผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มลอนช์ออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยเราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
0: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเรียดของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
1: ่สตาร์ทอัพใช่มั้ยครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้น exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือว่าถูก acquire ไปถูกมั้ยฮะมีคนมาซื้อเขาหรือเขาได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เขายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีอะไรฮะอย่างอุ๊กบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือเหมือนว่าม
0: ันไม่เหมือนกับเราไป
1: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่ไหมลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ต่างกับการลงทุนในตลาด
0: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็น Angel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักลงทุนสถาบัน
1: ใช่
0: ไหมคะ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักลงทุนสถาบันเนี่ยวิธีการคัดกรองของบรรดานักลงทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี
1: ่ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อ่ะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถูกไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก็คือเป็นคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่มั้ยครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือไฮริสไฮเซนก็จะมีการเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซึ่งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับทีนี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทไหมหรือว่ากลายเป็น50บาทได้ไหมกลายเป็น100บาทได้ไห
0: ม
1: นี่คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่คร
0: ับผมแต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนใน seeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือ series ต่อไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
1: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนมันจะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวม

0: ขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในสัดส่วนเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊กๆเนี่ยครับเราลงทุนในซีดกับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P series A หรือ series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก็เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับผม
1: เหมือนเน้นแบบ growth stock
0: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอบรอนิดนึงใช่ไหมครับรอให้500ลงก่อนแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็นซีรีส์ A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหน
1: ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีมันมีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
0: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่มั้ยครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่า100ละ100ครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบเอ้ยพูดปุ๊บชื่อเนี้ยรู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือแบบนี
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหรือว่าคนที่เขามาเดินด้อมๆมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู
1: ่
0: หรือว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
1: Angel ทางนี้
0: ใช่ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปนั่นก็เป็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไปอินโวฟอยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือวงการสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
0: ใช่แทบจะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวน
1: ี้ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระทัดของตัวเองไปสร้างคอนเนคชั่นของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็นคอร์ปอเรทเวนเจอร์เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
0: ก็เวลา start up เริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับ start up ก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมี BC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าในรีเจียนนี
1: ้
0: ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆครับอย่างเช่นสมมติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้งสองคนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลานะครับเ
1: ค
0: ยโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือเราผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊บีส่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เงียบกริบเลย
0: เงียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสวันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจ
1: อ
0: เขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไร

0: 60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
1: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหร
0: ือ
1: แม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างนะคะพี่หมู
0: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วอ
1: ่
0: ะแต่ถ้าบอกว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5เจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชวลฟันครับพอเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลาย10สตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลาย10เนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่นั่นเราว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
1: เป็นรอบ
0: ๆเป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักพักนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
1: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็น strategic partner ด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
0: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก Limited Partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
1: คร
0: ับอย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP GP ก็คือเป็น General Partner General Partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเค้ามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่มั้ยครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เค้าได้คือเค้าจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนเนี่ยอย่างผมว่าโพลิซีของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของแฟนเดอร์เนี่ยเราจะมีมินิมัมรีควอร์เมนต์อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมีแอสเซทเกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีไอ้ผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว่าอย่างน้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างพี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในฟ้าทันได้ตุกๆเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น Seed Stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อีก10ปีเนี่ยถึงจะได้ตังคืนนะ
1: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท่าไหร
0: ่ใช่ครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าค่อนข้างมี Average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมอะครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็ สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลายสิบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่ที่ต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจาก
0: ใช่ใช่คือมันมี return อย่างอื่นนะคือมันสนุกอ
1: ่ะ
0: คือสำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้ว

0: ตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านๆครั้งนี่มันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
2: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก High Net Worth Individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า Angel นั่นเอง Angel เองช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า Angel นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะ Angel ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุนโดย Angel นั้นมักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพในช่วง Seed และ Early Stage สำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนหนึ่ง Angel เองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่า corporate ค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือน Angel คือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ Swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor

เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่าพิตชิ่งเนี่ยนะคะจะพิตช์อย่างไรให้เพอร์เฟคเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporation กำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความไม่ยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งดูคลิปพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: ห้าล้านครับ
2: โอเค
3: ห้าล้าน
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: ไหมเนี่ยเด็กๆพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สว
0: ั
1: สดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไ
1: อขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี
2: ้ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นรายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: ที่พวกเธอไม่ไว้ใจฝ่ายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัท

0: ทใหญ่อย่างฟลายคอปอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
1: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟลายคอปนะครับ

0: มึงมาดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว้ย
1: เฮ้ยเออว่ะแต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
2: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเซ็นดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
3: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่ฮะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
2: เออแล้วเราจะทำไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเอาตามนี้

0: เดี๋ยวพึ่งรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคด
0: ี
1: มาก
2: ไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอ
4: เออคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
3: โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยไหมล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายขอบตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีข้าวของพี่มากพออยู่แล้ว
6: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทาง Facebook บ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือ

0: คิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
1: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันเนี้ยพี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
2: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะพี่ไอ้เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟรายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดอยู่
0: ในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: มีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพา
1: พี่เดนคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดนจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
0: อ๋อดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
1: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
0: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
0: ค
2: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ประภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: สวัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบแล้วประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เพิ่งคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวันๆ
1: แล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพายเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตติสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นอ่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะจิของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่สองที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: ประภาพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
5: 5 4 3
3: ที่อัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
5: 5 4 3 2 action
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเรานะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ในายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่แล้วก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอาสาสมัครด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Buddy Home Care ค่ะ

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกัญฑาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์พัฒนาขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
0: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะ
2: นะฮะเรื่องสุภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะฮะเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆเราจะมีอยู่3อย่างเนี่ยครับก
0: ็
2: สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
0: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุนั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
0: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
2: ครับ

0: จากการที่เราทําจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกําลังจ่ายคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทําจัดบริการให้กับผู้มีกําลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกําลังจ่ายได้ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องๆที่ผ่านการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร้อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะคะ
0: ก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรใช่ไหมพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่าเราไปคุยปัญหาผู้สูงอายุอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ถามคนในชุมชนใครจะช่วยดูแลได้บ้างเราทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์อันนี้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาก็เวลาเราคุยกับอาสาสมัครทุกเดือนก็เขาก็จะเอาปัญหามาเสนอว่าจะทำยังไงดังนั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
1: เรื่องของความรู
0: ้เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าอาสาสมัครที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
0: และมีเวลาพอ
1: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานหนึ่งก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
0: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดแล้วก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าทำยังไงแล้วก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3แล้วไม่มีที่ไปนะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100 กว่าบาทซึ่งแรงงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่า
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเขามีข้อมูลอะไรอยู่แล้วก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เราแล้วเราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็อบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
1: แล้วเรื่องของรายได้ที่จะทำให้ Buddy Home Care อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
0: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายที่ติดต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการนะทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนจบแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดเงินประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เฉียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ต้องกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่เ

0: ว่าเชิญชวนเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
1: อ๋อนะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้โฮมแคร์ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูการลงพื้นที่จริงของพี่ๆอาสาสมัครนะคะว่าเขามีวิธีการทำงานกับผู้สูงอายุยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: าพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครค่ะและในตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับประธานชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงขอบเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อะค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนอาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะอย่างเงี้ยค่ะ
0: 50ชีวิตในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสม.มาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
1: บัดดี้โฮมแคร์เขาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
0: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกย้ายสิทธิ์การรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองและถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉินไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
0: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างค่ะ
0: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุป

0: กรณ์อุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกินอ่ะของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขาทำกินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูเนี่ยต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
1: เป็นชักโครก
0: ชักโครกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อจะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลน่ะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
1: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
0: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะก็ให้ความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่าเออยังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะ
1: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: เริ่มต้นก็คือที่บ้านนะครับดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือดูแลคุณยายนะครับเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราถามอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินงานแล้วการลงพื้นที่เงี้ยครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้เงี้ยครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างเงี้ยครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จแล้วก็ทำตัวแคร์แผนขึ้นมาเงี้ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยครับก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์กเกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เนี่ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการบัดดี้โฮมแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: พี่จอยคะโครงการบัดดี้โฮมแคร์ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สืบเนื่องจากโครงการบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลนะคะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาทีนี้เรามีโครงการ Buddy Home Care เพื่อที่จะให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเข้ามามีโอกาสได้รับทุนทางด้านการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกระบวนการเราต้องมีการคัดเลือกค่ะก็คือทาง Buddy Home Care เราร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือเป็นหลักสูตร3เดือนอบรมเบื้องต้นนะคะคือในเรื่องของเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาของการเรียนนะก็คือ3เดือนเด็กที่จะผ่านตรงนี้คือมีกระบวนการสัมภาษณ์2รอบรอบที่1โดยมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุรอบที่2ที่คณะพยาบาล
1: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะแล้วมีลูกค้าที่เขาเห็นโครงการบัดดี้โฮมแคร์ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
2: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะไหนนะคะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการแมทชิ่งกับแคร์กิเวอร์ที่เรามีอยู่ว่าเด็กคนไหนควรจะมีเหมาะสมกับเคสนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีการตอบกลับไปนะคะไปเยี่ยมไปตรวจในสภาพความเป็นจริงกับบ้านผู้สูงอายุเลยกับลูกค้าก็กลับมาว่าคัดเลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นล่ะเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คิวเวอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์คิวเวอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลเพื่อที่จะรักษามาตร คุณภาพแล้วก็มาตรฐานของ Body Home Care เองด้วย
1: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชิ่งเด็กๆได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังไงคะน้องๆที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
2: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะเขาต้องรู้จักเป็นผู้ให้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษานะคะจะต้องทำงานภายใต้บัดดี้โฮมแคร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆ อาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่ว่างเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็กแคร์กิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
1: แผนของธุรกิจในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของบัดดี้โฮมแคร์คืออะไรคะ
2: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการส่งแคร์กิเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเริ่มเทสการตลาดคือเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเด็กบัดดี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการดูแลมาในระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะดังนั้นก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่สองนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บัดดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิเวอร์ของด้วยบัดดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่ Body Home Care จะก้าวไปต่อค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า Body Home Care เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบ

หลังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อนในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายปกครอง1355
1: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะ
1: ฮ
0: ะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยฮะที่เราคุ้นเคยกันนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะมันก็พูดนั้นอย่างเดียวนะฮะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่า okay. มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่ง okay. ทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้น
0: okay.
1: แต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่ okay. นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็มันอาจจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโป
0: ร
1: ดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้าอันนี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให
0: ้
1: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสินค้าการออกแบบผลิตภัณฑ
0: ์
1: คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภทนึง
1: มีอีกประเภท
0: นึงความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: อธิบายแล้วเราไปต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู
0: ่
1: นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัด
0: คือต้องเปิดเผย
1: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกัน นะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
0: ค
1: ือเครื่องหมายการค้า
0: ครับ
1: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
0: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
1: ของ
0: เราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิดน
1: ึ
0: ง
1: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงเนี้ยที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมุติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมุติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมุติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
1: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากนะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ
0: ์
1: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
0: ไม่ต้องไปจด
1: นะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่
0: า
1: ผมก
0: ็
1: ทำเหมือนกัน
0: แต่เราจะไม่รู้
1: จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเราเรียกกันติดปากว่า Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
0: ใช่
1: นะครับ
0: ที่มีโลโก้
1: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: นะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อไหมครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆ

0: ้มีอยู่3ตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจ1ทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
1: ้
0: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจดท
0: ี
1: นี้ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
0: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
1: เปลี่ยนชื่อ
0: เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
1: ้ต่างกันนิดนึง
0: ต่างกันนิด
1: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
0: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความลับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความลับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอาจจะรู้
0: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
1: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได้
0: ได้ครับ
1: ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
1: ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด
0: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี้ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกรายของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี
1: ่
0: อาจจะ
1: เป็น
0: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
1: ถ้าจดในประเทศไทย
0: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
1: ถ้า
0: จดที่อเมริกาของที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
1: ต
0: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ย นะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
1: 20ปี
0: 20ปีทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
1: ทำยังไงดี
0: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดนึงพอเขาพ้น20ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
1: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
0: ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
1: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก็เป็นไปได
0: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
1: อาจจะโดนฟ้องได
0: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
1: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
0: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทรัพยากรไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
1: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบค้น
0: ต้องไปสืบค้นมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่องการสืบค้นได้
0: ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแยะนะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
1: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
0: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับเราก็มีรายนึงเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้านะบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้นะเพราะทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันนึงเราเรียกว่า community intellectual property portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน นะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินธรรมยาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่น
0: ี่มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
0: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเซสก็ทำพวกบิสเซสโมเดลบิสเซสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่นะครับ
1: ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าสายแกลเลอรี่
0: ใช่ฟ้าสายแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะครับนะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่เนี่ยให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพ็กเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่าคือมีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้

0: ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันนี้เราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำที่สุดคือไปหาผู้รู้นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยครับ
1: ครับครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมุติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนหนึ่งหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับต้องไม่ที่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่
0: ต้
2: งครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
2: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
2: อ
0: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
2: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่ฮิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
2: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
2: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรมยุคตัวกว่านี
2: ้ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
2: ้
0: ว
2: ได้ๆๆ
0: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขับปรมาจารย์
2: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย์
2: ใช่ใช่
0: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
2: ้ว่ามาวันนี
0: ้คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
2: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
2: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
2: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
2: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
2: ะโอ้โหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ม
2: ีลูกอายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: โอ้โหนี่ดีเลยครับเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
2: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
0: ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึง
2: ครับ
0: ในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับ
2: ครับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
2: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ยโอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น
0: ครับ
2: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
2: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
2: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
2: โอ้โห
0: ต้องมีแบบนั้นไหม
2: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
2: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดโฆษณาสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
0: ร
2: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
2: ผมทำเสื้อผ้าได้
0: เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
2: ้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้คุยมาแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล้วยีน

0: ี่ยมันก็5กระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
0: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว
1: ั
0: ตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
0: สร้างมูลค่าจากตรงนี
1: ้
0: แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
0: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
0: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมาก
0: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
0: เราไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
0: ไป
1: ด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับ

0: ร้านนี้สี
1: นี่แหละครับ
0: ชึมชึมดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตาสองตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาครีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
2: แล้วมีตาที่สามพอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์ไงบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุพผาชน
0: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสฮะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะ
2: ครับเชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากจะถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม
2: ี
0: หลากหลายอาชีพ
2: ท
0: ำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
2: มีคนถามผมเยอะมาก
0: ครับ
2: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้เอ๊ะทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได
0: ้ครับ
2: ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบเอ๊ะครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลย
0: ครับ
2: แล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมก็ไม่ง่ายอ่ะ
0: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
2: อ
0: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
0: จริงนะคร
2: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงทุนมหาศาล
0: ครับ
2: แต่ผมแรกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
0: ค
2: ์ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
0: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอก
2: ว่า
0: ที่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร่
2: อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
0: ใกล้ไม่แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
2: แต่คนมีหลายระดับนะ
0: ครับ
2: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
0: ครับ
2: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
0: ค
2: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
0: ครับ
2: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500ขายดี
0: ครับ
2: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้คนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคาย

0: อายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ขึ้นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหน
0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบค์เกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค
1: ิ
0: ดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
0: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่ใช
0: ่อย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวาง
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผนมันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับพาสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงคร
2: ับ ใช่ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วัน
1: ครับ
2: ดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100%
1: ครับ
2: แต่ว่ามีคนสนใจมาก

0: นั่นอย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี
0: ่อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
0: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
0: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของช็อปเปอร์คัลเจอร์ออกมา
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
0: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆการ์เล็ตมาร์เก็ต
1: ครับ
0: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
0: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่ง
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
0: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
0: ได้ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนก็จะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: ค
1: ำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับและผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการ

พราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอด

0: ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งก็เป็นประจำนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทรายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เดินเท้านะคะหรือขับรถเองหรือว่านั่งรถโดยสารประจำทางนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกฎหมายจราจรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการจราจร
1: ครับ
0: อย่างที่พี่วิรัตเคยเห็นไหมคะบ่อยๆเลยเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้จะมีคลิปละเขาจะมีกล้องติดรถอะไรเยอะมากขึ้นละมีอุบัติเหตุอะไรเราก็เห็นหมด
1: ครับ
0: หลายครั้งปาดหน้ากันอย่างเห็นบ่อยๆอย่างคลิปที่โด่งดังที่ผ่านมาที่รถ18ล้อไล่เบียดรถกระบะ
1: ค
0: ่ะอันนั้นกรณีแบบนี้นี่เดี๋ยวจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังแต่อยากจะถามพี่ทนายวิรัตก่อนว่าถ้าเราเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าตามถนนอย่างนี้
1: ค
0: ่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรนะคะเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก่อนดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเอาก่อนเบื้องต้นคือคนไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับตรงไหนเป็นทางเท้าตรงไหนเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไฟจราจรอย่างทีนี้บางทีเราเข้าใจกันผิดกันหมดนะครับอย่างเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเราก็ไปมองเป็นเรื่องรีบเร่ง
0: ใช่ต้องผ่านมันไปให้ได
1: ้ผ่านไปให้ได้ นะครับจริงๆมันกฎหมายก็บอกว่าจะต้องชะลอและหยุดเราก็เข้าใจกันผิดหมดนะครับยิ่งเจอแดงเนี่ยเรามันก็ผ่าไปเพราะว่าอีกเดี๋ยวมันจะหยุดละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่เห็นเวลามีไม่มองไฟตัวเองละมองไฟอีกแถบนึงเป็นไฟแดงละตัวเองนี่ก็ยังไม่ทันเขียวนะรีบออกไปเลยอย
1: ่
0: างนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
1: ปัญหาเยอะครับ
0: แล้วก็เรื่องราวอย่างกรณีที่ไซยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มีการปัดหน้าปัดหลังกันอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองใครยังไงบ้างเด
1: ี๋
0: ยวเราไปติดตามรับชมละครกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมละครนะคะในเรื่องแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: ทอนต้องขับรถไปหาลูกค้าอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันทอนต้องไปพบลูกค้าโดยมีนาทีนั่งรถไปด้วย
3: วันนี้ออกพื้นที่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมน้อง
4: ว้าว
5: ตื่นเต้นมากพี่ไม่รู้ว่าที่อบรมมาจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นจนลืมไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำงานไงพี
3: ่ไม่ต้องตื่นเต้นน้องเดี๋ยวดูพี่เป็นตัวอย่างรับรองขายได้ขายดีแน่นอนไปขึ้นรถ
5: ครับพี่
2: ขับรถอยู่ที่เลนขวาตลอดเพราะคิดว่าตนเองขับรถเร็ว
5: พี่ครับรู้สึกคันหลัง
3: คันหลังก็เก่าสิน้อง
5: ก็ดีนะครับพี่ไม่ใช่ครับผมหมายถึงรถคันข้างหลังอะครับดูเขาจะรีบๆนะครับพี่เราน่าจะหลบไปเขาไปก่อน
3: ไม่หลบหรอกเพราะพี่ก็ขับเร็วพี่ขับเลนนี้ถูกแล้ว
2: รถคันที่ตามมาบีบแตรและเปิดไฟสูงจนสุดท้ายจึงเร่งเครื่องแซงซ้ายมาปาดหน้ารถของทอนจนเสียหล
5: ักโอ้ยพี่ผมบอกแล้วไงว่าเขารีบอ่ะ
3: สงสัยจริงๆพี่ว่าเราไปมองก่อนดีกว่านะโอ้โห
0: คุณผู้ชมคะเป็นมารยาทในการขับขี่ที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายกับผู้อื่นด้วยนะคะพี่วิรัติคะเล่นแซงซ้ายไปปาดหน้าเลยนะคะอย่างนี้เผื่อมีรถคันอื่นเข้ามาด้วยนี่ประสบอุบัติเหตุกันยาวหลายคันแย่เลยค่ะในเรื่องนี้เชื่อเลยว่าคนขับที่เขาปาดหน้าเนี่ยเขาคงมีความเชื่อว่าขับช้าต้องชิดซ้ายอันนี้ขับช้านี่ต้องชิดซ้ายจริงไหมคะ
1: จริงๆจะขับช้าหรือขับเร็วเนี่ยก็ต้องชิดซ้ายไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่าจะแซงเนี่ยต้องไปทางเลนขวานะครับแต่พอเมื่อมีการแซงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ความเหมาะสมด้วยนะครับคงไม่ใช่เทนตรงว่าจะต้องขับทางซ้ายอย่างเดียวนะครับผม
0: ก็คือมารยาทการขับขี่นี่ก็เหมือนการขึ้นบันไดเลื่อนที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้าคือควรจะหลบมาทางซ้ายเพื่อให้คนที่
1: ร
0: ีบได้เดินขึ้นทางขวาไป
1: คือหลักๆง่ายก็คือขึ้นลงทางซ้ายคิดง่ายๆขึ้นหรือลงทางซ้ายนะครับอย่างในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ผมไปทำงานไปทำคดีที่นู่นเห็นเลยครับแต่เราเองกับเราติดที่ประเทศไทยไง
0: ค
1: ือฉันลงบันไดเลื่อนฉันจะซ้ายฉันจะขวา
0: สบายๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็เรื่องของฉัน
0: เรียงแถวหน้ากระดานกันมาเลย
1: ใช่แต่พอเราไปที่นั่นปั๊บเราไปขึ้นเราไปตอนขึ้นเนี่ยเราไปทางขวามั่งซ้ายเขาก็จะสะกิดเราเขาจะบอกเราว่าทางซ้ายน
0: ะ
1: ขวานี่ไว้สำหรับเร่งจริง เราก็อ้อบังอ้อเลยนะครับก็ตอนแรกก็อายเขินนะครับเพราะว่าเขาสอนให้คนเขามีวินัยครับแต่ของเราก็วินัยแต่น้อยหน่อยนะครับ
0: อันนี้กฎจราจรของเขาเหมือนเราไหมคะที่จะต้องขับทางซ้ายแล้วก็เพื่อที่จะ
1: คือกฎหมายเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางประเทศเขาก็ขับขวาอะไรก็ต้องแล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักจราจรทั่วโลกก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะครับ
0: ค่ะและในกรณีตามละครเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นแล้วอันนี้สมมติว่าจับได้คนที่ปาดหน้าก
1: ็
0: จับได้ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันตรงนี้ใครจะผิดบ้างคะแล้วใครจะได้รับโทษยังไงบ้าง
1: คือโดยหลักแล้วการที่เราขับไปบนท้องถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปปาดหน้าคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ปาดแล้วเนี่ยเกิดคันหลังต้องไปชนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยคราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าใครจะต้องรับโทษเรื่องของประมาทนะครับผม
0: ยิ่งสมัยนี้นี่มีกล้องวงจรปิดติดรถกันเยอะด้วยมีหลักฐานเลย
1: ยิ่งตอนนี้บนท้องถนนก็มีกล้องนะครับมีแทบจะทุกถนนนะครับ
0: เรียกว่าเถียงกันไม่ได้เลยทีเดียวว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำอันนี้มีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเลย
1: ใช่ครับ
0: คำมาพูดถึงความเร็วแล้วค่ะพี่วิรัติ
1: ครับ
0: ไซสงสัยมานานแล้วว่าการขับรถเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผิดกฎจราจรความเร็วช้าเท่าไหร่หรือเร็วเกินไปเท่าไหร่ถึงจะผิด
1: ครับค่ะคือของเราเนี่ยคือเรามีกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราพอเหยียบคันเร่งปั๊บโอ้โหเราเหยียบกันไปไกลมากนะครับแล้วก็เร่งกันจนลืมว่าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะยังใช้บนท้องถนนนี้หรือเปล่านะครับจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะใช้ที่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่90นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงขั้นต่ำนะครับอัน
0: นี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าขับช้ากว่านั้นล่ะคะ
1: ก็ได้ครับไม่มีปัญหา
0: อันนี้คือไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
1: ไม่ผิด
0: คุณจะมาโดนข้อหาขับรถช้านี่ไม่
1: ใช่คือแต่คือขั้นต่ำว่าคือขั้นต่ำกฎหมายไว้นะครับเพราะบางที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งถึง90ก็ได้ยังไม่ถึงครับแต่ว่าสูงสุดที่เขาให้ใช้คือไม่ควรจะเกิน120
0: แต่ถ้ารถเราเหยียบได้เกิน120หรอคะ
1: แต่เราขับเนี่ยพอเราขับเร็วเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเขามีการกำหนดความเร็วเอาไว้
0: มีกล้องตรวจจับด้วย
1: ใช่อย่างในบางที่อย่างมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับเขาจะมีการกำหนดความเร็วเอาไว้เขาจะมีป้ายเห็นเลยครับว่าคุณเนี่ยจะขับได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาถ้าคุณขับเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาตำรวจมาจับเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะเช็คกล้องแล้วก็มีใบสั่งส่งไปถึงที่บ้านเลย
0: มีหลักฐานด้วยอันนี้มอเตอร์เวย์อ่ะเป็นทางแบบเร่งด่วนอยู่แล้วอ่ะขับเร็วกว่าถนนปกติไม่ได้หรอคะพี่วิรัติคะ
1: ก็เขาก็จะมีกำหนดเอาไว้ครับแต่ว่าก็คงไม่เกินนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกิน120อะครับนะครับผม
0: ก็คือความเร็วนี่คือเร็วได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎจราจรด้วย
1: ใช่ครับยิ่งผมว่ายิ่งเร็วมากเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น
1: ะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราขับเร็วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมในขณะที่มันเกิดฉุกเฉินเรื่องต่างเนี่ยมันจะทำได้ยากนะครับ
0: แล้วทรายค่ะตามเว็บไซต์อันนี้เป็นกรณีที่เห็นบ่อยเลยเรื่องของรถที่จะกลับรถ
1: ครับ
0: เพราะโดยส่วนใหญ่ทางกลับรถเวลาเราจะกลับรถเราต้องชิดทางขวาใช่ไหมคะเพื่อจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าทางยูเทิร์น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะที่มันเป็นรูปตัวยูนะคะ
1: ครับ
0: รถที่กำลังรอกลับรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะให้สัญญาณแล้วว่าจะกลับรถละจะเลี้ยวขวาละแต่รถข้างหลังค่ะมาด้วยความเร็วสูง
1: ครับ

0: เบรกไม่อยู่ค่ะชนท้ายตรงนี้ใครผิดคะ
1: คืออย่างนี้กฎหมายก็บอกว่าเวลาที่คุณจะขับตามหลังคนอื่นเนี่ยจะต้องทิ้งระยะช่วงให้เกิดความปลอดภัยคือระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเมื่อคุณขับมาตามหลังผู้อื่นเนี่ยเขาจะกลับรถก็ตามเนี่ยแต่คุณจะต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ในระยะที่คุณป้องกันภัยได้หรือไม่นะครับแต่พอคุณเข้ามาคุณขับด้วยความเร็วเนี่ยมันก็จะเกิดการชนถูกไหมครับแต่บางทีในบางกรณีเขาก็สู้กันนะครับว่าคุณกลับรถโดยฉุกเฉินก็มีซึ่งตรงนี้ต้องไปดูกับเรื่องข้อที่จริงว
0: ่าอันนี้ก็คือยังไงคะฉุกเฉินคืออยู่ซ้ายปุ๊บตีไฟเลี้ยว
1: เข้ามาเลยใช่ใช่ก็ต้องมาดูนี้อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดคดีขึ้นมาตรงที่ว่าการที่เขากลับรถเนี่ยอาจจะกลับฉุกเฉินหรือเปล่าหรือปาดเข้ามาแล้วกลับโดยเร็วเนี่ยคันหลังอาจจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ต้องดูในรายละเอียดกันอีกทีนึง
1: ต้องมาดูอีกทีนึง
0: อันนี้ขอขยับจากจุดเดิมไปนิดนึงอ
1: ัน
0: นี้จุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่เปิดไฟเลี้ยวนะคะเตรียมที่จะเลี้ยวแล้วถ้าอย่างนี้เขาได้โค้งไปแล
1: ้
0: วนะตีโค้งเพื่อจะกลับรถละ
1: ค
0: ือก็ตัวรถเนี่ยอาจจะปิดกลางรถอีกเลนนึงละแต่เกิดการชนเข้ากลางคันเลยตรงนี้นี่เหมือนกันไหมคะว่าจะต้อง
1: คืออีกคันหนึ่งที่มาทางเอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นทางของเขานะครับเพียงแต่ว่ายังไรเสียเนี่ยกฎหมายบอกคุณจะต้องดูครับข้างหน้าคุณนะครับคุณต้องมีระยะที่ปลอดภัยนะครับระยะเบรกที่ปลอดภัยแต่ว่าไม่ใช่คุณขับมาเร่งอย่างเดียวได้เลยนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้าเป็นการกลับรถแล้วมีการส่งสัญญาณไฟบริเวณนั้นเนี่ยมีป้ายสัญญาณสามารถกลับรถได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับได้เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นการกลับฉุกเฉินไหมมีการเปิดไฟเลี้ยวไหมนะครับและคันนี้มีความประมาทหรือไม่ที่จะขับมาทางตรงนะครับตรงนี้ต้องมาดูข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะครับว่าใครผิดใครถูก
0: ครับผมแต่ในกรณีที่มีป้ายบอกว่าห้ามกลับรถอันนี้ก็เคยเห็น
1: ชัดเจน
0: อันนั้นชัดเจนคือคนที่กลับรถต้องผิด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราเห็นป้ายอะไรที่เขาห้ามเขาเตือนก็ไม่ควรที่จะ
1: ใช่คือเราต้องหัดสังเกตป้ายอะครับผมว่าป้ายเนี่ยแต่ก็บางทีก็เห็นได้เห็นใจนะครับบางทีป้ายก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องมีการกวดขันเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะอีกคำถามนึงอันนี้คือแบบขาดใจมากเลยเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางคู่ขนานบนถนนใหญ่อย่างเช่นถนนวิภาวดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช้เลนนั้นแล้วเข้าไปใช้แล้วเกิดกรณีการชนกันขึ้นมาอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ผิดไหมคะ
1: คือหลักใหญ่ก่อนคือมอเตอร์ไซค์ก็มีความผิดละคือเข้าไปในเขตที่เขาห้ามที่หนึ่งและเกิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตนเองเป็นคนประมาทด้วยก็ต้องรับผิดนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากเราต้องระวังตัวเราเองแล้วนะคะเราต้องคอยดูคอยระวังผู้อื่นด้วยนะคะว่ารถมาทางไหนนะคะเราต้องคอยหลบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของสัญญาณการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นถนนหรือว่าป้ายต่างๆนะคะต้องคอยดูให้ดีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎจราจรด้วยค่ะและเรื่องราวของกฎจราจรนะคะรายการของเราก็ยังมีมาฝากอีกค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: จอยเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนเอกเพื่อนสาวประเภท2จึงชวนจอยไปฉลองที่เงินเดือนออก
3: พี่เอกคืนนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนดีคะ
4: ไปร้านใกล้ๆนี่แหละพอดีพี่ไปลองชิมอาหารมาอร่อยใช้ได้เลยแหละผู้ชายก็เยอะด้วยแหละแก
3: พี่เอกเลี้ยงด้วยนะ
4: เอางั้นเลยเหรอก็ได้ได้ได้ได้ไปจอยไปทางซ้ายนะแล้วก็ตรงอีก500เมตรก็จะเจอแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงอีก300เมตรแล้วก็จะเจอไฟแดงไฟแดงนึงแล้วก็เลี้ยวขวาอีก100เมตรก็ถึงร้านแล้วล่ะ
3: บอกทางซะยาวขนาดนี้จอยจะจำได้ไหมกับพี่แล้วแยกที่พี่บอกมาเนี่ยมันมีไฟเขียวเลยเหรอจอยต้องผ่าไฟแดงทุกแยกเลยใช่ไหมพี
4: ่ถูกต้องแล้วค่ะน้องว้าจะบ้าเหรอมันเป็นภาษาเรียกต้องรอไฟเขียวสิจ๊ะขืนไปตอนไฟแดงอ่ะตำรวจก็เรียกสิยะนี่นี่นี่นี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายเลยน้อง
3: จะเลี้ยวเลยเหรอพี่แต่มันไฟแดงอยู่นะ
4: น้องไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเลยค่ะ
3: พี่เอกทำไมตำรวจเรียกเราล่ะ
4: สงสัยเขาเห็นพี่สวยอ่ะเขาเลยอยากคุยด้วยแหละ
3: จอยว่าไม่น่าจะใช่นะพี
5: ่สวัสดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับคุณ
3: เห็นไหมพี่

0: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คิดไปเองจนคุณตำรวจเรียกกันเลยทีเดียวนะคะพี่รัตอันนี้นี่คุณท่านนี้นี่เขาคิดไปเองไหมคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่ากฎจราจรจริงๆแล้วมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างที่เขาคิดจริงๆ
1: จริงๆเลี้ยวซ้ายมันก็ผ่านตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าคืออย่างมันไม่ใช่ว่าเห็นตรงในขนาดที่ว่าคุณจะซ้ายผ่านตลอดอย่างเดียวนะครับคือมันก็ต้องดูเหตุการณ์ดูป้ายจราจรของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแยกอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวถนนจันทร์เนี่ยมันเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าผ่านตลอดมันจะมีไฟด้วย
0: จะเป็นแยกเดียวกับคุณคนนี้หรือเปล่า
1: เออนะครับมันจะต้องดูไฟว่าเอ้ยมันยังไงนะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงเนี่ยแต่เวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะครับหยุดแล้วเราก็ดูซ้ายทีนึงนะครับแล้วก็ดูขวาทีนึงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีก็พูดพลาดไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะไปอ้างว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณจะไปชนกับใครคุณก็ชนะไม่ใช
0: ่
1: ก่อนอื่นคุณต้องจะเลี้ยวเนี่ยคุณต้องซ้ายทีก่อนดูนะครับดูก่อนดูซ้ายว่ามีรถทางด้านนี้มาหรือไม
0: ่
1: ดูขวาทางด้านนี้มีมาไหมนะครับเราถึงจะค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยก็ต้องดูว่าความเร็วเหมาะสมที่จะไม่ให้คันอื่นมาชนเราหรือไม่นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรเตรียมตัวให้ดีครับรู้จักกฎจราจรให้ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่คราวต้นๆบอกว่าต้องมีการวางแผนนะครับจะเดินทางไม่ใช่แบบเรานึกจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับ
0: อย่างเช่นสีแยกนี่คือถ้าเป็นสีแยกที่เราไม่เคยผ่านเราก็ต้องดูสักนิดนึงว่าเขามีป้ายเครื่องหมายจราจร
1: บ
0: อกไหมว่าสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้หรือเปล่า
1: เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถ้าไปที่ไม่เคยชินก็ต้องระวังในการขับขี่นิดนึงนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องสี่แยกเราจะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: สี่แยกเนี่ย เวลาบางท่านบางที่ที่ไม่มีไฟแดงหรือว่ามีก็ตามเวลารถทางตรงค่ะใครเห็นบางท่านเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าไฟพาหมากที่มันจะกระพริบตึ๊บตึ๊บตึ๊บสองข้างเหมือนไฟเลี้ยวอะค่ะบางทีไซมองไม่เห็นอีกข้างนึงไซยังคิดว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเลยตรงนี้นี่เป็นกฎจราจรไหมคะจำเป็นต้องเปิดไหมคะเวลาผ่านแยก
1: จริงๆตามกฎหมายไอ้ไฟคือไฟพาหมากที่ว่านี่นะครับจริงไว้สำหรับเป็นเรื่องของการรถฉุกเฉินรถเสียรถอะไรต่างๆนะครับแต่เรากันดันไปใช้อีกแบบนึง
0: ซึ่งจริงๆใช่ผิดใช
1: ่ไหมไม่ควรจะใช้นะครับถ้าคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องใช้ไฟที่ถูกต้องไปนะครับแต่ว่าไฟผ่าหมากเนี่ยไว้สำหรับที่เราจอดข้างทางเช่นเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้คนอื่นเขารับทราบว่าตรงนี้นะครับช่องทางนี้นะครับมีปัญหา
0: อันนี้อีกเรื่องนึงที่ใส่จะไม่ถามไม่ได้เลยเวลารถชนเห็นแล้วจะมาพ่นสเปรย์มาอะไรกันใส่ก็สังเกตค่ะว่าเส้นถนนเนี่ยนอกจากที่จะตีเอาไว
1: ้
0: ให้เราสามารถขับรถได้ถูกช่องของเราแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายไหมคะเวลารถชนกันเนี่ยค
1: ่ะคือเส้นมันมีเส้นสองส่วนคือเส้นทึบใช่ไหมฮะกับเส้นปากใช่ไหมฮะ
0: เซียงไม่รู้เลยมันต่างกันยังไง
1: คือถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยเราจะห้ามแซงนะครับคือว่าจะเราขับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคันหน้าเราเนี่ยมันขับช้าโดยหลักแล้วเราจะแซงเนี่ยแต่ถ้าเลนเนี่ยมันเป็นเส้นทึบครับเส้นหนาๆเนี่ยนะครับมันจะห้ามแซง
0: อันนี้คุณตำรวจเห็นเรียกได้เลยไหมคะ
1: โดนครับ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นแบบเป็นเส้นปะครับซึ่งอันนี้คือกฎหมายเขาอนุญาตให้สามารถแซงได้ คือเรียกว่าเปลี่ยนเลนได้อย่างนั้นดีกว่า นะครับ
0: กรณีหนึ่งไซอ่ะเจอกับตัวเลยทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่จะไม่เปิดไฟเลี้ยวกัน
1: ค
0: ือถ้าจะมาทางขวาก็ไม่ตีไฟเลี้ยวว่าจะเปลี่ยนมาเลนทางขวา
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นกฎจราจรเลยหรือว่าเป็นมารยาททั่วไป
1: คือเป็นกฎจราจรครับคือถ้าคุณจะเลี้ยวคุณก็ต้องเปิดไฟครับเปิดไฟเพื่อที่จะบอกคันหลังนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีคุณไม่บอกแต่คุณดันเลี้ยวไปแล้วนะครับแล้วก็มีการชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นหรือไม
0: ่ก็นี่สามารถนำมาโต้แย้งได้
1: ใช่ก็ต้องมานั่งต่อสู้คดีกันเพราะว่าคันหลังอาจจะไม่รู้แต่มันก็มีว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการประมาทร่ว
0: ม
1: คือต่างฝ่ายต่างประมาท
0: อีกคนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแหละแต่อีกคนก็ขับมาเร็วเกินไป
1: ใช่คือบางทีมันต้องดูว่าถ้าเราได้ทำตามนั้นอย่างเช่นถ้าเราอย่างเราขับตามหลังมาเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะดูคันหน้าอย่างดีนะครับจะไม่ชนแน่ๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ถ้าเขามีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่เปิดไฟด้วยคันที่เราชนก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงในศาลอีกทีนึงนะครับ
0: ก็ต้องดูแลกันนิดนึงดูแลอารมณ์ตัวเองด้วยในการขับขี่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราควรจะใช้ไฟเลี้ยวตอนไหนนะคะแล้วก็ควรจะดูสัญญาณจราจรให้ดีนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรอีกเรื่องนึงมาฝากคุณ

0: ชมกันค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นประจำและทุกครั้งก็จะเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง
2: วันนี้กินอะไรดีไปหาของกินที่ตลาดดีกว่าเย
1: ้น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเหมือนทุกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับฝ้ายที่รอจะเลี้ยวรถเข้าตลาดน็อตมัวแต่มองข้างทางจนชนเข้ากับท้ายรถของฝ้าย
3: โอ้ย
4: คุณขับรถยังไงเนี่ยมาชนท้ายรถฉันเนี่ยฮะ
3: โอ้ยอะไรเนี่ยยังมาว่ากันอีกเห็นไหมเนี่ยว่าผมเจ็บอยู่ไม่รู้แหละเอาค่าเสียหายมาเลย
4: เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณมาชนรถฉันเนี่ยคุณสิต้องเป็นคนจ่ายจะมาเรียกร้องเอาอะไร
3: ไม่รู้แหละคุณไม่รู้หรอว่ารถเล็กอะถูกเสมอยังไงอะคุณก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายอะผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโอ้โอ้ย
0: แหมคุณผู้ชมคะตัวเองชมนกชมไม้จนเพลินนะคะยังจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาอีกในกรณีนี้เลยค่ะพี่รัฐคะเขาบอกเขาเป็นรถเล็กค่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายรถเล็กต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไปรถใหญ่ต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไปอันนี้ถูกต้องไหมคะ
5: จริงๆจะเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ความเชื่อไม่ใช่ทั้งเรื่องกฎหมายนะครับคือกฎหมายไม่ได้บอกว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กไปชนใครไม่ผิดหรือขนาดใหญ่ชนใครไม่ผิดมันเป็นการที่เราไปจินตนาการกันจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือต้องดูข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงว่าถ้ารถเล็กเนี่ยถูกก็คือถูกนะครับรถใหญ่ถูกก็คือถูกนะครับไม่ใช่ว่าถ้ารถใหญ่ไปชนรถเล็กอย่างไรเสียเนี่ยรถใหญ่ไม่รับผิดชอบไม่ใช่นะครับต้องดูเป็นกรณีไป
0: กรณีนี้รถเล็กเข้าไปชนเองเลยแต่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
5: อย่างนี้ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วคุณต้องรับผิดชอบเขานะครับต้องโดยหลักก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายของคู่กรณีด้วย
0: เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีละครนี้ก็คือคุณที่ขับรถยนต
5: ์
0: สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ชอบมือลอย
5: ได้ครับเพราะว่ามันเราต้องดูว่าใครประมาทนะครับในคดีจราจรเราดูที่ว่าใครประมาทใครละเมิดกันนะครับใครประมาทคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไป
5: ใช่ซึ่งความเสียหายก็ต้องมาดูว่าเสียหายขนาดไหนเช่นผมต้องเปลี่ยนแผงคอนโซลอะไรของผมต้องต่างนานานะครับแผงไฟหน้ามาดูว่าจริงๆแล้วเสียไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นค่าเสียหายนะครับ
0: แล้วถ้าสมมติในเรื่องนี้คุณขับคุณคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เมามาด้วยล่ะคะ
5: ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็
0: ค
5: ือส่วนหนึ่งก็คือประมาทก่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายก็จะมีผิดความผิดอีกฐานนึงนะครับ
0: อันนี้ก็คือไม่ว่าคุณคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จะเป็นคนผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับตรงนี้ก็คือจะต้องโดนในโทษฐานของการเมาแล้วขับก่อนเลยใช่ไหมคะ
5: ครับอันนี้เป็นอีกความผิดฐานหนึ่งนะครับ
0: และในส่วนที่ใครจะผิดใครจะถูกในการขับขี่ก็ต้องไปดูในรายละเอ
5: ียดไปดูข้อจริงแต่ว่าโดยหลักก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่า คนที่เมาก็น่าจะผิดนะครับแต่ก็ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดคุณไปขับแล้วคุณไปทำความเดือดร้อนเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับ
0: ทางที่ดีก็คือถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านนะคะ
5: คือผมว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างให้คนหลายคนนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวในที่ที่เขาเรียกอะไรไปเที่ยวยังเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าที่ต้องมีการดื่มผมแนะนำนะครับว่าถ้าคิดว่าจะต้องไปแล้วเนี่ยก็ไม่เอารถไปนะครับหรือว่าถ้าไปแล้วดันไปติดลมไปดื่มเนี่ยผมแนะนำว่าจอดเถอะ
0: นอนในรถเลยดีกว่า
5: จอดหรือว่าเราสามารถที่จะเอาไปจอดไว้ที่ไหนเขาให้จอดแล้วเราก็กลับแท็กซี่มาพรุ่งนี้เช้าเราสะดวกเราค่อยไปจะดีกว่าเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายเหมือนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามีไปเวลาไปสังสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บบ้านเขาต้องไกลเงี้ยนะครับแล้วผมเห็นว่าก็เขาก็เอารถมาจอดที่บ้านผมนะครับแล้วเขาก็กลับแท็กซี่ไปพออีกสักวันหนึ่งเช้ารุ่งขึ้นเขาก็มารับรถมันก็ดีกว่า นั่งแท็กซี่กลับบ้านสบายใจกว่า
0: เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยถ้าเมา
5: ใช่ครับมันจะเป็นหลายกรณีเกิดหนึ่งคุณถูกจับเนี่ยคุณจะต้องเรื่องของการมีแอลกอฮอล์ขับรถมีแอลกอฮอล์ก็

0: นละนะครับเดี๋ยวนี้เขาขังกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นศาลเช้าเลยนะครับ
1: ก็คือยังไงคุณก็ต้องได้นอนในห้องได้ไปที่ฮ่องกงละ
0: ใช่ไปฮ่องกงครับนะครับก็มันก็เลยเดี๋ยวนี้แล้วพอมีโทษนี้นะครับจะต้องไปบำเพ็ญการกุศลต่างๆนะครับ
1: ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
0: ใช่ใช่นี่ก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ถ้าเลยเถิดเป็นท่านเกิดไปขับรถให้ใครเกิดคนอื่นเขาเสียชีวิตขึ้นไปเนี่ยโอ้ต้องรับผิดชอบกันเยอะมาก
1: ยาวเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ใส่เจอบ่อยเลยแถวบ้านบางท่านขับรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้ๆนะคะขับย้อนสอน
0: ค
1: ่ะที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าขับย้อนสอนคือขับผิดเลนนั่นเองค่ะแทนที่คุณจะขับไปในทางของคุณกลับมาใช้อีกแถบนึงถ้าอย่างนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่ขับรถย้อนสอนตรงนี้เขาสามารถจะเรียกร้องอะไรจากคนที่ขับรถชนเขาได้ไหมคะ
0: คือหลักก่อนนะครับว่าการขับย้อนสอนเนี่ยก็คือคุณก็ผิดละอันนี้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าคุณจะยังไงคุณก็ต้องมีความผิดแต่ปัญหามีอยู่ว่าแล้วคนที่ไปถูกกระทบเนี่ยหรือว่าถูกขับแล้วเขาไปชนด้วยเนี่ย
1: ค
0: ุณประมาทหรือเปล่าไม่เคยมีกรณีคดีนะครับเป็นเด็กแว้นนะครับแกขับรถแล้วก็ขับรถสวนกลับมานะครับ
1: สวนขับย้อนสอน
0: กลับมานะครับแล้วปรากฏว่าก็มีรถเหมือนกันเนี่ยเขาขับตามเลนเขานี่แหละแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาถูกก็เลยขับชนกันเลย
1: โอ้ยตายแล้ว
0: นะครับผลก็คือคนขับรถมอเด็กแว้นก็เสียชีวิต
1: อันนี้คือมีเจตนาที่จะชนเลยใช่ไหม
0: ก็คือเขาถือว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาขับถูกเลนนะครับผลก็คือคดีนี้ศาลท่านก็มองว่ามันเป็นการเรื่องคุณประมาทร่วมนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาขับมาคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่า คุณคิดว่าคุณมาถูกทางคุณก็จัดกันเต็มเงี้ยก็ไม่ใช่
1: แต่นี่ศาลก็ดูที่เจตนาแล้วก็ดูหลักฐานพยานอะไรรอบข้างใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้กฎจราจรก็คือไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครถูกเล่นผิดเล่นแล้วจะเป็นคนผิดเสมอไป
0: ใช่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่การขับรถมีน้ำตาลนะคะ
0: ดีกว่า
1: ให้อภัยกันดีกว่า
0: ถ้าหนึ่งคือเราขับรถต้องมีน้ำใจสองก็คือถ้าเราไม่พร้อมอย่างที่ผมบอกคือถ้าไปทะเลาะคนที่บ้านมาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราขับรถแล้วเราเมาอะไรเงี้ยผมว่าหยุดเถอะพักดีกว่า
1: อีกกรณีนึงเลยที่น่ากลัวมากคือการบางคนนะคะอาจจะทะเลาะกันมาหรืออะไรอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะ
0: ครับ
1: วิ่งมาให้รถชน
0: ครับ
1: ตรงนี้รถที่ผ่านมาพอดีเป๊ะกับเหตุการณ์นั้นเลยชนเสียชีวิตเข้าตรงนี้นี่จะมีการตัดสินยังไงคะในเรื่องคดี
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผมประเด็นเนี้ยผมเคยทำนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะว่าเขาทะเลาะคนที่บ้านมาแล้วเขาวิ่งออกมาครับวิ่งจากบ้านนะครับแล้วก็วิ่งออกจากฟุตบาทแล้วก็วิ่งลงถนนทางลูกความผมก็ขับมาปกติครับมันก็ทันหันมากครับก็ชน
1: ก็คือไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร
0: แล้วก็ปกติเลยครับแต่มันเนื่องจากว่าเขาลงถนนโดยกระทันหันจริง
1: ๆ
0: นะครับทางนี้เขาก็ทำยังไงได้เขาก็ต้องบ้านไปแต่ว่าในสุดท้ายก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าเราได้ขับมาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคนนี้เขาลงมาแบบกระทันหันจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะเราก็ควรใช้ตามกฎนะคะต้องดูป้ายจราจรนะคะแล้วก็ทำให้ถูกกฎจราจรนะคะอย่าพยายามแหวกกฎนะคะไม่ว่าคุณจะรีบร้อนแค่ไหนนะคะคุณก็ต้องทำตามกฎที่วางไว้นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของน้ำใจนะคะเราควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังนะคะรถรอบข้างให้ดีนะคะนอกจากที่จะระมัดระวังตัวเราเองแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตมากค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกฎจราจรของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อข้องใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตได้ตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายแล้วก็ทีมงานพร้อมด้วยพี่วิรัตนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับหน้าที่ของผมตลอดหาเรื่องในช่วงแรกนะครับจะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรีวัดแก้วพิจิตรนั่นเองครับ

0: ผู้ชมครับวัดแก้วพิจิตรแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ. 2461โดยพระยาอภัยภูเบศรครับวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมนะครับจะเห็นว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทยจีนเขมรรวมถึงวัฒนธรรมแบบตะวันตกด้วยในโครงสร้างของวัดนะครับถือว่าสวยงามและก็โดดเด่นมากๆเลยแหละครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีก็อย่าลืมมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบผมด้วยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วนะครับเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายในประเด็นเรื่องอะไรบ้างพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะครับพี่มาศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่มาศเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คือมีคนรู้จักนะคะเขาเอาที่ไปจำนองไว้ตอนนี้เขาจะหมดเขาเรียกอะไรนะหมดที่สัญญาไว้วันสุดท้ายเลยแล้วเขามาบอกให้ไปถ่ายคืนถ่ายให้เป็นของตัวเอง
0: ให้เป็นของตัวเองคือเหมือนให้พี่มาศไปช่วยถ่ายให้หน่อยค
2: ือ
0: เขายังไม่มีเงินถ่ายว่างั้น
2: ใช่ๆ
0: แล้วยังไงต่อ
2: ตอนนี้ก็อยู่ๆมาก็เขาก็จะขอซื้อคืน
0: อ๋อคือหลังจากถ่ายเรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้วเขามีเงินแล้วจะขอซื้อคืน
2: เขาจะไปหามารวมตัวกันกับพี่น้องเขาบางคนเขาไม่อยากขายเขาบอกเป็นมรดกของพ
0: ่
2: อ
0: เป็นที่แบบไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนขอรายละเอียดหน่อยครับ
2: 3งานค่ะ3งานกว่าแล้วก็มีห้องแถวอยู่12ห้อง
0: โหเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บ้าน1หลัง
0: บ้านอีกหลังนึงด้วยเป็นที่จำนวนกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะตึกแถว12ห้องบ้านอีก1หลังบนที่3งานกว่า
2: เป็นห้องแถวชั้นเดียวเนี่ย
0: ห้องแถวชั้นเดียว
2: ข้างโรงงานค่ะ
0: ครับแล้วจำนวนเงินเท่าไหร่บอกได้มั้ยครับ
2: ก็ได้ก็ล้าน65
0: ตอนที่เราไปถ่ายมาเนี่ยร้าน65
2: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าเป็นที่มรดกเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากจะซื้อคืนรวบรวมเงินซื้อคืนกับพี่กับน้องเขาเนี่ยเรามีการแบบว่าคิดเท่าทุนหรือว่าบวกเพิ่มเติมบ้างไหมครับเพราะตอนนี้เป็นที่เราแล้วนี
2: ่บวกค่ะเพราะบาง

0: ส่วนเราก็ต้องไปกู้มา
1: ครับ
0: ก็บวกค่ะ
1: เราคิดเขาในราคาเท่าไหร่ครับในการขายคืนไป
0: ก็ประมาณ2.3 ล้าน
1: 2ล้าน3นะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับ
0: คือเขาก็โอเคนะเขาก็ไม่ทำเลย
1: สองล้านสามไม่ต่อเลยเหรอ
0: เขาอยากได้คืนอ่ะ
1: เพราะว่าอยากได้คืนจริงๆ
0: พี่น้องบางคนเขาอยากได้คืน
1: ครับผม
0: ตอนนี้คือว่าการทำสัญญาเนี่ยคือว่าก็คุยกับเขาคือจะให้เขาเอาเงินมาวาง150,000ให้เวลาก็3เดือน
1: ครับ
0: ถ้าภายใน150,000จำนวนเงินที่เหลือเนี่ยใน3เดือนเนี่ยคือเขาต้องเอาเงินนั้นมาซื้อคืน
1: ก็คืออีก2ล้านกว่าเนี่ยภายใน3เดือนได้หามาให้ได้ว่าง่าย150,000เป็นเงินมัดจำ
0: ใช่
1: มัดจำตามข้อตกลงนะฮะ
0: ค่ะ
1: มีสัญญาเรียบร้อยนะครับมีผู้ค้ำประกันด้วย
0: ไม่มีแต่ว่าไปที่อำเภอนะ
1: ที่ดินก็คือถูกต้องเลยจากกรมที่ดินเลยเป็นรายลักษณ์อักษรเลยไม่ได้เป็นสัญญาที่ร่างขึ้นมาเองนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ต่อหน้าเจ้าพนักงานเลยนะฮะแล้วยังไงฮะข้อสงสัยของพี่มาศคือ
0: ก็มีอีกอย่างนึงคือว่าสมมติว่าเขาไม่ได้ว่าเขานะถ้าเขาถ่ายคืนไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีที่เขายังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่เราสามารถจะให้เขาออกได้เร็วประมาณกี่เดือนคร
1: ับอ๋อนั่นหมายความว่าในตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่มาศไปจ่ายเงินแทนเขาอะแล้วก็เอาที่มาเป็นของพี่มาศเพื่อไม่ให้แบงค์ยึดเนี่ยเขายังอยู่บ้านนั้นมาตลอด
0: เขายังอยู
1: ่อยู่มาตลอดจนกระทั่งเขาจะขอซื้อที่กลับเป็นของเขาเขาก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมในระยะเวลาที่ผ่านมาสงสัยเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าครบกำหนด3เดือนแล้วเขาไม่มาไถ่คืนไม่มีเงินมาให้บ้านเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วเราจะมีสิทธิ์ให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: หรือใช้วิธีการยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรื่องที่พี่มาสงสัยมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กันถึงจะออกได้
1: ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการให้คนเนี้ยออกไปจากบ้านเป็นคนเดียวเลยหรือว่าอยู่กันเป็น
0: ครอบครัวค่ะ
1: เป็นครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่มาศที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบกันในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีคนรู้จักมาบอกให้มาศช่วยถ่ายที่ดินและตึกแถวที่นำไปจำนองซึ่งกำลังจะถูกยึดมาจึงไปถ่ายออกมาเป็นชื่อของตนเป็นเงิน 1.65 ล้านบาทโดยให้เจ้าของเดิมอาศัยอยู่ก่อนได้ต่อมาเจ้าของที่คนเก่าก็รวบรวมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อจะซื้อคืนเพราะเป็นที่มรดกมาจึงคิดบวกจากราคาเดิมเพราะตนไปกู้มาซื้อและขายคืนในราคา 2.3 ล้านบาทซึ่งเจ้าของเก่าก็ตกลงโดยที่มาคิดว่าจะทำสัญญาให้วางเงินมัดจำจำนวน 150,000 บาทและให้เวลา3เดือนในการมาซื้อมาจึงสงสัยว่าหากไม่มีเงินมาซื้อจะสามารถยึดเงินมัดจำได้เลยหรือไม่โดยจะให้เจ้าของเดิมออกจากบ้านที่อยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไรและใช้เวลาแค่ไหน
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่มาศเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ทรายจะถามคำถามของพี่มาศทรายถามคำถามของตัวเองก่อนได้ไหมคะ
5: ครับ
4: เรื่องของคำว่าจำนำจำนองขายฝากทรายได้ยินมานานแล้ว
5: ครับ
4: แต่ไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่าพวกนี้สิ่งที่ใช้พูดมานี่มันคืออะไรคะ
5: มันแตกต่างกันเลยนะครับคำว่าจำนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกของที่เป็นเคลื่อนไหวได้ต่างๆนะครับเช่นวิธีน้องเป็นนั้นลงรับจำนำเนี่ย
4: แหวนเพชร
5: เป็นการจำนำกับจำนำด้วยเป็นแหวนเพชร
4: ครก
5: อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นการจำนำทั้งสิ้นจำนองครับเป็นไงครับจำนองก็คือส่วนใหญ่เป็นอาริมทรัพย
4: ์
5: นะครับก็คือเป็นพวกบ้านที่ดินแล้วก็พวกเครื่องจักรต่างๆที่เคลื่อนย้ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: อะไรที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากคือเป็นการจำนอง
5: ใช่ตรงนี้เขาเป็นจากการจำนองแล้วก็ขายฝากนะครับขายฝากนี่ก็จะแตกต่างตรงที่ว่าตัวเวลาที่สมมติว่าน้องสายมีที่ดินนะครับแล้วต้องการที่จะได้เงินจากก้อนหนึ่งน้องสายก็เอามาฝากพี่นะครับคือเอาที่ดินเนี่ยมาขายฝากพี
4: ่
5: ผลเป็นไงครับก็คือที่ดินเนี่ยถูกโอนมาที่พี่ละนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อตกลงว่าเดี๋ยวน้องทรายเนี่ยอาจจะมาไถ่ถอนคืนได
4: ้มีสัญญามีระยะเวลาในการไถ่ถอน
5: ใช่ไม่เกิน3ปี

0: นะครับน้องต้องตกลงกับพี่ในที่สำนักงานที่ดินว่าน้องจะมาคืนเมื่อไหร่นะครับจะแตกต่างจากตรงจำนองตรงที่จำนองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของน้องแต่เพียงแต่จะไปติดจำนองเอาไว้เวลาน้องจะซื้อขายอะไรต่างๆต้องมาขออนุญาตผู้รับจำนองนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนั้นผู้ที่รับขายฝากจะได้กำไรในส่วนไหนคะจากการ
0: มีดอกเบี้ยไงครับมีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วถ้าในกรณีที่น้องมาขายฝากแล้วปรากฏว่าน้องไม่มาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จบที่ก็เป็นของพี่วิรัติเลย
1: แล้วในส่วนของเรื่องราวของพี่มาศเนี่ยจะเรียกว่าขายฝากหรือจะเรียกว่าจำนองได้คะ
0: พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าฟังจากตรงนี้อาจจะเป็นขายฝากเพราะต้องมีการมาถ่ายถอนคืน
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะว่ามันเป็นการขายฝาก
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมาถ่ายถอนคืนนะครับ
1: ค่ะมาถึงขั้นตอนเป็นเรื่องของการขายฝากแล้วนะคะหรือว่าจำนองอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: แต่มาถึงขั้นตอนของพี่มาศที่รับเงินเขามาแล้ว 150,000 บาท
0: ครับ
1: ค่ะเป็นเงินที่สำหรับเหมือนประกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายถอนคืนภายในระยะเวลา3เดือน
0: ครับ
1: ถ้า3เดือนเขาไม่มาพี่มาศริบเงินเขามีความผิดไหมคะ
0: ไม่มีความผิดครับก็คือว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าเขาจะกลับมาซื้อคืนนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าภายใน3เดือนเนี่ยตามที่คุณกำหนดในสัญญาแล้วถ้าไม่มาคืนก็เป็นอันคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ริบได้เลย
1: แล้วสามารถริบที่ได้ไหม
0: ก็ที่มันเป็นของชื่อเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการอยู่อาศัยคือพี่มาศเนี่ยเป็นคนใจดีมากนะจากที่ฟังก็คือ
0: ครับ
1: ก็ยังปล่อยให้เจ้าของที่เดิมอาศัยอยู่นะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงระยะเวลาที่รอ3เดือนเนี่ยว่าเขาจะมาให้เงินถ่ายถอนที่คืนไหม
0: ครับ
1: พี่มาสามารถให้เขาออกไปจากที่อยู่อาศัยนั้น
0: คือถ้าระหว่างนี้มันมีข้อตกลงอยู่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่เพื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องออกถ้าออกไม่ยอมออกก็ต้องฟ้องขับไล
1: ่
0: นะครับ
1: แล้วในส่วนของที่ดินคือไม่ได้มีแต่ที่ดินอย่างเดียวมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในนั้นด้วยมีตึกแถวด้วยแล้วก็บ้านด้วยตึกแถวระหว่างที่รอการเขามาถ่ายคืนสามารถนำตึกแถวเนี้ยไปให้คนอื่นเช่าให้เกิดรายได้ได้ไหมคะ
0: ก็ได้ครับแต่เราต้องคือแต่ถ้ามีในระหว่างมีสัญญาอยู่เนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าจะครบสัญญาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมออกเราก็ต้องฟ้องขับไล่นะครับแล้วก็พอเขาออกไปแล้วถึงเอามาให้คนอื่นเช่าได้
1: ก็คือ3เดือนนี้ถ้าเกิดไม่มีเงินมาถ่ายถอนคืนแล้วก็ยังไม่ออกไปก็คือต้องไปฟ้องขับไล่
0: ใช่
1: ค่ะฟ้องขับไล่นี่มีวิธีการกระบวนการยังไงบ้าง
0: ก็คือเอาไปให้ทนายความเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องขับไล่ให้ก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัติเคยทำคดีแล้วมีเคสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาอยากจะยกตัวอย่างให้เราฟังบ้าง
0: ส่วนใหญ่ที่ดินเนี่ยพี่ถ้าพี่จะเจอนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องการที่เราไปซื้อที่ดินมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เช็คให้ดีนะครับก็คือว่าบางทีที่ดินมันมีปัญหามาก่อนแล้วเราไปซื้อที่ดินเนี่ยอย่างท่อนแรกมันสมมติว่าน้องสายไปซื้อที่ดินจากที่ไหนสักแห่งนึงอ่ะก่อนหน้าน้องสายเนี่ยเขามีการเขาเรียกโกงกันไปโกงกันมานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทั้งสายจนถึงขั้นน้องสายได้เลย
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงคะเวลาซื้อที่ดิน
0: ก็ต้องระมัดระวังพอระมัดระวังไม่บ้าคือเราต้องไปดูสารระบบของที่ดินที่สำคัญมากนะครับเราต้องไปดูว่าที่ดินเนี้ยเริ่มเดิมทีมันมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างนะครับบางทีเราอาจจะต้องจำเป็นว่าบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปถามเขาบ้างนะครับอย่างที่สำนักงานพี่เนี่ยพี่ก็จะเป็นรับเช็คเรื่องเนี้ยเรื่องว่าความพร้อมของที่ดินเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินเนี่ยมีปัญหาไหมบางท้องที่เนี่ยบางทีสามีภรรยาเขาเป็นคู่สมรสกันแต่ชื่อมันมีแค่สามีดันขายอยู่คนเดียวผลก็คือภรรยาไม่ได้ขายด้วย
1: อ๋อต้องส่วนนี้ในการขายที่ดินภรรยาต้องยินยอม
0: ต้องยินยอมด้วยแต่เขาไม่ได้มายินยอมนะครับแต่คนที่รับซื้อไปก็ไม่รู
1: ้
0: ผลก็คือนี่ก็ถูกเพิกถอนครึ่งหนึ่ง
1: ถ้าเพิกถอนปุ๊บแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วจะเรียกคืนยังไง
0: ก็นั่นแหละคือปัญหาคือทางเราก็ต้องไม่เรียกคืนจากคนที่ขายเรา
1: อันนั้นก็เป็นความกับคนที่มาขายกันต่อไปอีก
0: นะครับเพราะว่าค่ะเราต้องเช็คให้ดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ถ้าเขามีเจตนาสุจริตอยู่แล้วเขาคงจะต้องไปคุยกับภรรยาเขาหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของ
0: เราสันนิษฐานก่อนคนอายุแล้วเราร้านเนี่ยมันต้องมีครอบครัวแหละนะครับจะต้องมีคนมาเซ็นยินยอมนะครับ
1: ในส่วนตรงนี้ถ้ายังตรวจสอบไม่ได้ยังไงว่าที่ดินมีที่มาที่ไปยังไงก็คือสามารถไปตามสำนักงานทนายความได้เพื่อให้สำนักงานทนายความตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินได้ในกรณีเราตรวจสอบเองไม่ได้นะคะอีกข้อสงสัยนึงค่ะพี่วิรัติคะเรื่องของบ้านอย่างไซมีบ้านอย่างเงี้ยบ้านไซผ่อนหมดแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของไซแล
0: ้
1: วแต่พอดีขาดเงินค่ะ
0: ครับ
1: นำบ้านไปเข้าที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเอาไปเข้ากับธนาคารแล้วเพื่อแลกเงินมาใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธุรกรรมการทำอะไรคะ
0: ก็เป็นลักษณะการจำนองนะครับก็คือว่า คือเอาเงินเอาที่ดินไปเข้าเพื่อจำนองนะครับตรงนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่กับน้องสายตลอด
1: แล้วถ้าอย่างนี้เราต้องผ่อนชำระยังไงคะ
0: ก็คือชำระเป็นรายงวดนะครับก็คือตกลงกันว่าแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันชำระเสร็จเนี่ยทางเขาก็จะมาถอนจำนองไปนะครับ
1: ก็คือต้องชำระเป็นรายงวดแล้วถ้าไม่มีเงินชำระล่ะคะตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไป
0: น้องสายต้องหาหนุ่มๆมาเป็นคนจ่ายนะครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุณก็ต้องถ้าถูกไหมสุดท้ายเนี่ยไม่ชำระไม่ได้เนี่ยนะครับทางแบงก์เขาก็ต้องฟ้องเรียกภาษากฎหมายเรียกฟ้องบังคับจำนอง
1: ค้างชำระกี่เดือนคะถึงจะโดนยึดไปคะ
0: ถ้าตามของกฎหมายของแบงก์ชาตินะครับก็ประมาณ3เดือน NPL ก็3เดือนเขาก็เริ่มฟ้องได้ละนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัตมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะที่ตอนนี้อาจจะอยากขายที่ดินซื้อที่ดินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอยู่อะค่ะ
0: ครับก็อย่างนี้ครับถ้าในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านหรือที่ดินเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะไปตรวจสอบสารบบก็คือตอนที่เราติดต่อขอซื้อเนี่ยนะครับเราควรจะเอาโฉนดของเขาสำเนาโฉนดเนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาไหมมีการซื้อมาโดยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกเพิกถอนทั้งสายเลยซึ่งอาจจะต้องเสียเงินฟรีนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องราวของการซื้อขายที่ดินการจำนองที่ดินนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณทนายวิรัตสำหรับคำตอบด้วยนะครับตอนนี้มาคุยกับเจ้าของเรื่องคนที่2บ้างดีกว่านะครับพี่อารีสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
3: อ๋อก็คือมีคนมาขอความช่วยเหลือ
2: ครับ
3: จะขอกู้ยืมเงินเขาเป็นครูค่ะเป็นข้าราชการจะขอยืมเงิน200,000
2: บาทโอ้ยืมเยอะด้วยนะฮะ
3: เขาบอกว่าถ้าเขา early retire ก่อนกำหนดเขาจะคืนให้หมด
2: พี่อาริได้มีการถามไถ่ไหมว่ายืมไปทำอะไรทำไมเยอะขนาดนั้น
3: ก็ถามนะคะแต่เขาก็บอกว่าพี่จำเป็นจริงๆพี่มีค่าใช้จ่ายนี่นั่นโน่นอะไรจิปาถาไปหมดอะไรเงี้ยแต่พี่จะไม่ให้เนิ่นนานหรอกนะพี่ขอเวลาแค่2ปีเอง
2: 2ปี 200,000 มีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการคิดดอกเบี้ยไหมครับ
3: ค่ะเขาก็จะจ่ายทุกเดือนตกเดือนละ 4,000 บาทต่อเดือนนะคะ
2: 4,000 บาทนี่รวมดอกยังครับ
3: อันนี้นี่รวมเฉพาะดอกนะคะดอกอย่างเดียวต่อเดือนที่เขาจะต้องจ่ายเราเพราะว่าเราคิดแล้วร้อยละ2ใช่ไหมคะ
2: แล้วเงินต้นเหรอฮะ
3: เงินต้นเนี่ยยังไม่จ่ายคือเขาสัญญาไว้ว่า2ปีภายใน2ปีเขาจะคืนให้
2: คือเงินต้นจะคืนตอนไหนไม่รู้แหละภายใน2ปีเนี้ยแต่ในระหว่างเนี้ยแต่ละเดือนต้องจ่ายเดือนละ 4,000 เพื่อเป็นดอกเบี้ย
3: ใช่
2: แล้วมีการเซ็นสัญญาเป็นรายละอักษรมั้ยครับ
3: เป็นรายละอักษรเขาก็จะเอาเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยมาเซ็นค้ำประกัน
2: โอ้มีตำแหน่งทางราชการเซ็นค้ำประกันด้วย
3: ใช่ๆ
2: ค้ำประกันกี่ท่านครับ
3: 3
2: คนรวมเจ้าตัวก็เป็นคุณครู4คนเลยที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
3: ก็พอผมปรากฏว่าพอเขา early retire เสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งเฉยไม่ยอมเอาเงินมาคืนให้อะไรเงี้ยเราก็พยายามสอบถามว่าตกลง early retire แล้วได้เงินคืนพี่หรือยังอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะยังไม่สามารถคืนให้ได้เลยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคือเขาเป็นหนี้หลายทาง okay. ไม่ได้เป็นหนี้เรา
2: คือสัพเพเหระแล้วแต่จะมีเหตุผลส่วนตัวนะ
3: ใช่ใช่
2: แต่ว่าจนถึงตอนนั้นจนถึงวันที่เขา early retire นับตั้งแต่เวลาที่เขายืมเงินเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนคร
3: ับ ก็เกือบ5ปีเหมือนกัน
2: 5ปี
3: ค่ะ
2: ก็คือเลยกำหนดสัญญามาแล้วแน่นอน
3: ใช่แล้วเขาก็ผมก็กดดอกเขาก็ไม่มีให้เราอีกเพราะเขาบอกว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับอ่ะมันไม่พอกับที่เขาจะมา
2: จ่ายดอก 4,000 เนี่ยนะ
3: ใช่
2: เอาก่อนหน้านี้ยังมีจ่ายเลยตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
3: ตอนนี้ไม่จ่ายแล
2: ้
3: ว
2: ว่าง่ายๆ
3: คือ
2: เงินต้น 200,000 ก็ไม่มีคืนให
3: ้
2: ดอกเบี้ย 4,000 รายเดือนก็หยุดจ่ายไปด้วย
3: จ่ายด้วย
2: แล้วเราทำไงล่ะคราวนี
3: ้ก็เลยเรียกคุยว่าจะเอายังไงในเมื่อในสัญญาเขียนไว้เป็นมั่นเหมาะว่าคุณน่ะยอมรับโดยทุกข้อแล้วทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่เอาดอกได้ไหมจะคืนต้นเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ขอผ่อน
2: ต่อ
3: ต
2: ้
3: น
2: อีก
3: ต่อรอง
2: คือจากเดิมที่ผ่อนเฉพาะดอกตอนเนี้ยดอกขอแบบไม่จ่ายละขอผ่อนเฉพาะเงินต้นแล้วกันท
3: ่
2: านโทษฮะเงินต้นที่เขาใช้มาแล้วเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ครับจนถึง
3: ที่ ตีไว้นะคะที่มานั่งนับนั่งบวกทั้งเงินต้นทั้งดอกแล้วก็เป็นแสน

0: เราก็เลยอ่ะงั้นตัดให้เลยให้มันเหลือแสนหนึ่งท่วน
1: ๆแสนท่วน
0: ใช่
1: เฉพาะเงินต้น
0: ใช
1: ่แล้วผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับ
0: ให้ผ่อนจ่ายเดือนละพันเห็นแล้ว
1: ใจดีมากเดือนละพันเดียวครับคุณผู้ชมก็ฟังดูไม่น่ามีปัญหานะ
0: ก็พอผมปรากฏว่าเขาก็ยอมให้เซ็นตัวใหม่อีกเซ็นสัญญาอันใหม่อีกว่าจะยินยอมขอจ่ายเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน
1: เพราะว่าเงื่อนไขเปลี่ยนแล้วนะครับสัญญาเดิมเนี่ยเป็นสัญญา 200,000 บาทจ่ายเดือนละ 4,000 เฉพาะดอกเบี้ยไม่รวมเงินต้นแต่ครั้งนี้เป็นสัญญาฉบับใหม่แล้วนะฮะที่ห่างกันกี่ปีครับกับฉบับแรก
0: ก็5ปีเหมือนกัน
1: 5ปีโดยประมาณนะฮะ
0: แรกๆเขาก็จ่ายอยู่เขาก็จ่ายมาได้อยู่ประมาณปีนึงพอต่อมาเขาก็เริ่ม
1: 12,000 เองสิน
0: ั่นนะ
1: คร
0: ับเพราะว่าจะจดไว้ตลอดเนี่ยฮะว่าเขาให้มาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเซ็นด้วยว่าเขาจ่ายเรามาอย่างเงี้ย
1: จากตรงนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะ
0: ก็รวมแล้วก็5ปี
1: อ้าวงี้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อยู่มาเป็น10ปีแล้วสิ
0: ใช่
1: ๆโหนานมากเป็นหนี้ที่อายุยาวนานร่วมทศวรรษเลยนะครับ
0: ใช
1: ่ๆคำถามของพี่อารีคืออ
0: ยากจะทราบว่าที่เขายินยอมเซ็นให้เราว่าเขาจะจ่ายเดือนละพันเนี่ยเราจะสามารถไปฟ้องร้องเขาได้หรือเปล่า
1: ครับนี่สั้นๆง่ายๆได้ใจความฟ้องร้องได้หรือเปล่ายังไงบ้างดีกว่าเนาะเผื่อทนายได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อารีที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันขอให้ได้คืนโดยเร็วนะฮะ
0: ขอบ
1: พระค
0: ุ
1: ณมากครับ
0: ค่ะ
1: ไปรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วชมในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีครูคนหนึ่งมาขอยืมเงินอารีจำนวน 200,000 บาทและสัญญาว่า2ปีหลังจากออกจากราชการจะใช้คืนทั้งหมดโดยทำสัญญาว่าคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2ต่อเดือนคือจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเพื่อเป็นดอกเบี้ยโดยมีคนค้ำประกัน3คนต่อมาครูเริ่มจ่ายไม่ไหวและขอต่อรองว่าจะไม่จ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่โดยจะคืนเงินต้นให้อารีจึงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาโดยให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทจนครบ 100,000 บาทที่เป็นเงินต้นที่เหลือทั้งหมดหลังจากส่งได้1ปีก็ขาดส่งจนเวลาร่วงเลยมา5ปีอารีจึงสงสัยว่าจะสามารถฟ้องร้องโดยการใช้สัญญาตัวล่าสุดได้หรือไม
3: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่อารีผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนตรงนี้ช่วงเวลายาวนานขนาดนี้พี่อารียังมีสิทธิ์ที่จะทวงถามทวงเงินคืนกลับมาได้มั้ยคะ
4: คือจริงๆพวกคดีกู้ยืมเงินนะครับอายุความ10ปีนะครับก็ต้องดูว่ามาดูว่าวันที่ชำระหนี้คือวันไหนนะครับต้องมาดูว่าอันนั้นคือนับจากวันนั้นสมมติเอาง่ายๆเหมือนน้องทรายยืมพี่เนี่ยสัก 100,000 บาทแล้วน้องทรายตกลงกันว่าปีหน้าเดือนมกราจ่ายพี
3: ่
4: ปรากฏว่าน้องทรายไม่จ่ายนะครับเราก็จะนับตั้งแต่1มกราเป็นต้นไปเนี่ย1มกราปี60เนี่ยนับไป10ปีนี่คืออายุความมันนะครับถ้าเกินกว่านี้ฟ้องได้แต่ถ้าเขามาสู้เรื่องอายุความแพ้นะครับ
3: แต่ในส่วนของพี่อารีมีการเซ็นสัญญา2รอบเลยค่ะพี่วิรัตห้าปีแล้วจากเริ่มแรกที่ยืมเงินเลยผ่านมา5ปีได้เซ็นสัญญาอีกก็คือพี่อารีใจดีด้วยนะคะแล้วก็แถมยังคือคงขอแค่เงินต้นคืนก็ยังดีเนี่ยก็เลยยอมว่าให้จ่ายแค่เงินต้นก็ได้สัญญาระหว่าง5ปีนั้นจะนับยังไงคะ
4: นับ
3: เป็นเท่าไหร่
4: ฉบับแรกก็ถูกยกเลิกไปนะครับมันนับอันหลังตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าวันที่ชำระแต่ถ้าอย่างนี้ฟังนี้น่าจะยังอยู่ในอายุความแต่นะครับ
3: ค
4: ือมันจะมีความแตกต่างในอายุความอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับแล้วจ่ายครั้งเดียวอายุความ10ปีนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการ
3: ผ่อนชำระ
4: นะครับเป็นรายงวดเงี้ยอายุความ5ปี
3: ทำไมสั้นกว่าคะ
4: มันเป็นกฎหมายที่เขากำหนดมานะครับเป็นการผ่อนเนี่ยเขาจะให้อายุความแค่5ปีเท่านั้น
3: เพราะฉะนั้นพี่อารีนี่ใกล้หรืออาจจะหมดอายุความไปแล้วด้วยซ้ำ
4: ต้องไปดูว่าวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่เท่าไหร
3: ่ค่ะ
4: นะครับ
3: ตรงนี้ที่เขายืมเงินพี่อารีไปคือบังเอิญเขาเป็นข้าราชการด้วยก็คือมีเงิน early retire นี่แหละที่เป็นตัวตั้งให้พี่อารีเชื่อใจว่าเขาได้มาแล้วจะคืนสุดท้ายก็ไม่คืนและในสัญญายังมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการของเขามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วยตรงนี้เพื่อนเขาต้องมีส่วนในการชดใช้หนี้ให้พี่อารี
4: มีส่วนครับก็คือต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกันนะครับก็คือถ้าไม่ชำระก็ต้องฟ้องร่วมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้ำครูกี่คนก็ค้ำก็รับผิดชอบหมดนะครับ
3: ค่ะตรงนี้พี่วิรัตมีอะไรพอที่จะแนะนำพี่อารีได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มยังไงก่อน

0: ว่าเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้ว
1: เอาสัญญามาดูครับเอาสัญญามาดูว่าวันที่ต้องครบกำหนดชำระหนี้คือวันไหนของใบที่2น
0: ะ
1: แล้วก็ดูว่ามันยังพร้อมมีอายุความไหมถ้ามีรีบเลยครับฟ้องร้องนะครับเพราะบางทีมันเฉียดกันวันสองวันเนี่ยนะครับเพราะเวลาเราจะมาดูวิธีปุ๊บมันหมดอายุความแล้ว

0: เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้ายังปล่อยไปเนี่ยคุณไม่ได้รับการชำระหนี้แน่นอนนะคร
1: ับค่ะแล้วพี่อารีเนี่ยเขาให้กู้มีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็คือร้อยละ2ต่อเดือนตรงนี้พี่อารีทำถูกต้องไหมคะ
0: มันเกินกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าร้อยละ2เท่ากับ1ปีเนี่ย124ซึ่งมันสูงกว่า115
1: ซึ่งกำหนดเขาต้องไม่เกินเท่าไหร่
0: ไม่เกิน115ครับ
1: 115ก็คือพี่อารีเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องคิดดอกเบี้ย 1.5
0: ใช่หรือว่าเขียนไปเลยครับ115ต่อปีนะครับชัดเจนนะครับ
1: ตรงนั้นก็จะไม่ผิดแล้วแบบนี้เขาจะมาฟ้องพี่อารีกลับได้ไหมคะ
0: มีสิทธิ์แจ้งความนะครับเพียงแต่ว่าของเรานี่ฟ้องเราก็ฟ้องเฉพาะในส่วนของต้นเงินต้นเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่มองไปถึงว่าคู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีเรียกว่าลูกหนี้เนาะลูกหนี้พี่อารีค่ะถ้ายังไม่ early retire เป็นข้าราชการอยู่พี่อารีสามารถดำเนินการทวงหนี้ในแบบอื่นได้ไหมเช่นไปหักบัญชีเงินเดือนหรือว่าไปฟ้องร้อง
0: ไม่ได้เลยเป็นข้อต้องห้ามของคนที่เป็นข้าราชการเลยนะครับถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยจะไปอายัดเงินในบัญชีไม่ได
1: ้พูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเอกชนได้หรอคะ
0: เป็นเอกชนบัญชีเงินเดือนได
1: ้จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงต่างกัน
0: คือมันเป็นข้อกำหนดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเคยมีการตกลงกันเลยว่าข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่า เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของหลวงแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ยยังคงสามารถทำงานได้ถ้าเราให้ยึดเงินเดือนของราชการเนี่ยซึ่งมันมีอยู่น้อยนะตรงๆนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้มันก็เลยออกกฎหมายมาตัวหนึ่งนะครับในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยห้ามไปอายัดเงินเดือนของข้าราชการ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าข้าราชการในปัจจุบันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต
0: ครับ
1: ทางธนาคารก็ไม่สามารถไปอายัดได้หรอคะ
0: ไม่ได้ครับอายัดเงินเดือนไม่ได้เลย
1: แล้วจะดำเนินการ
0: ก็ไปอายัดในส่วนอื่นครับบัญชีเงินฝากของเขาที่อื่นก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าบัญชีเงินเดือนคงไม่ได้เลย
1: ค่ะเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินติดตัวแบบนี้มีเจ้าหนี้ติดตัวแบบนี้มีส่วนที่จะทำให้ถึงขั้นฟ้องล้มละลายกันได้ไหมคะเหมือนกันไม่ผ่อนบ้านต่อ
0: คือถ้ายอดหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถฟ้องได้นะครับถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทไม่ได้
1: ต้องยอดหนี้เกิน1ล้านบาท
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดไหมคะว่าต้องกู้กับธนาคารเท่านั้นหรือว่านอกระบบก็ได้
0: นอกระบบก็ได้ถ้าคุณมีถึงจริงอ่ะก็คือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถที่ฟ้องน้องได
1: ้อย่างเช่นถ้าสายไปขอยืมเงินพี่วิรัติ1ล้านบาท
0: ก็คือถ้าสมมติว่าน้องกู้ยืมเงินพี่1ล้านบาทใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพี่ไม่น้องไม่จ่ายละนะครับพี่ก็ฟ้องน้องในข้อหาเรื่องของการล้มละลายได้นะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นสายต้องรีบไปเป็นข้าราชการ
0: ก็มันจะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือข้าราชการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่มีหนี้สินพ้นล้นตัวอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นหนี้จริงแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยก็ต้องออกจากราชการเลยนะ
1: อ๋อก็คือไม่มีสิทธิ์ไปอายัดเงินในบัญชีของข้าราชการแต่มีสิทธิ์ฟ้องให้ข้าราชการล้มละลายได
0: ้ใช่แล้วก็เพียงแค่สมมติว่าในกรณีที่เขาล้มละลายเนี่ยเราก็ส่งแค่คำสั่งศาลว่าพนักงานคนนี้ราชการคนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นนะครับออกจากราชการแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติของผู้จะเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากทีเดียวนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะจากวันนี้ไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราที่นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติ
0: ค
1: ่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นจากพี่วิรัตินะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจหน้าจอนี้นะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็ชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่ตูนค่ะที่ไปตามหาเรื่องนะคะตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัติและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: าเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เผอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบดบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ถูกใจมากครับ

ำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะ

คือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอันเนี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: ูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะฮะนี้ฝากเองอ่ะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ดีจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัด ไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: dia coba
1: ซีรีส์วิถีคน
2: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

0: ลาว
1: ไปไหนจ๊ะ
2: ไปหาปลา
3: ค่าน้ำแรงเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
4: ันเน้อ
5: ถ้าไม่มีฝนนี
6: ่ปลูกไม่ได
7: ้โอ้บ้านหาดบ่ายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกับขวางกั้นนะครับระหว่างไทยกับลาวครับบนฝั่งปู้นเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื้อเหมือนกันบ้านหาดบ่ายนี่โดยมากจะเป็นพลไทลื้อหมดนะครับน้ำสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับนาได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นทิมฝั่งของนี่มันจะมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้จะเป็นแรงแฮมตี้หนึ่งตีโคตรเจ้าบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายนะครับน้องเจ้าบ้านก่อนเขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตั้งบดพุ่นนะครับไปหากินอย่างอื่น
0: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
8: กำลังเดินไปบ้านใครเอ
7: ่ยบ้านคุณจันแสง
8: ขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกอะไรอะคะอันน
7: ี้ที่บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือประเทศเขาเรียกว่าขันโตก
8: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
7: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
8: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
7: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
0: พาข้าวหรือว่าขันโตกเป็นภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
7: พาเข้าหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันโตกเดี๋ยวไปพอทีลุงไม้วอนบ้านเปิดมีขันโตกว่าเป็นร้อยเปิดทำ
2: อ๋ออันนี้เราพาเข้า
0: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกว่าขั้นเทพเลยล่ะครับ
2: ไอ้นี่พาเข้าไอ้นี่ทำไอ้นี่อันใบละเท่าไหร่ครับพ่อ
9: ราคามัน
7: เออราคา
9: อ๋อ
7: ด้วยทำคนเดียวก่อน
9: ทำคนเดียว
2: อันนี้ทำกี่วัน
7: อันนี้ทำกี่วันดิ
9: เขาว่าไงนะ
7: ห้าหกวัน
9: ราคามัน
7: เออ
9: ขายร่วมตัง
7: ขายร่วมเป็นตัง
9: คนห้า
7: ได้กี่ตัวได้กี่ตัว
9: สี่แกน
0: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
7: ตามปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำขังนี่น้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี้นี่มีน้ำขังอย่างนี้เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับเจ้าบ้านได้มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูงหาปลา
0: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
10: ธรรมวงศ์เจ้า
11: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างแค่แม่ห่ออะไรไปบ้าง
12: ห่อข้องก็ถึงตักปลาจำ
1: สาวธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
2: ไปหาปลา

0: จำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: ปลาอะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ก็จะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: ก็ได้ปลาไหนปลานิ้น
1: ค่ะ
2: ปลาข้าว
1: ค่ะ
2: มันมีหลายอย่างเนาะได้ได้ปลาหวานนะ
3: จ๊ะต้องขุดนี่ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
1: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
4: อยู่ในนี่จัก10ตัวมั้ง
1: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย

0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
1: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
2: ก็ถือเอาที่เป็นบ่อนี
0: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเอ่อล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตามหนองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้หมาย
3: โอ้นี่แหละครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงนะครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำอยู
0: ่การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ดลับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
4: เอ้ยมาหากินเจ้าน้ำเจ้าดินใดกี่ใดดอยใดกินเนอหมานเนอ
0: หมานที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
1: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
2: วันนี้ไม่ดีค่ะวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
1: อ้าวทำไมอะแม
2: ่ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกเนี่ยแหละค่
1: ะ
2: เพราะมันได้ปลา
5: ไปไหนครับแม
6: ่แม่จะย่าใกล้ฟังคน
5: โอ้จะได้ครับเป็นอย่างถึงย่าครับผม
6: มันแบบไร
0: ป้าตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
3: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
4: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
7: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งเมิน
4: ๆ
7: ตั้งเมินๆหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
4: แล้วเวลาแรงนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
7: ถ้าน้ำแรงก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นเข้าตรงนี้มา
4: ค่ะ
7: แล้วปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
4: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
7: ดีค่ะอยากให้ตกทุกปันเลยยกเบาๆค่ะ
0: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
5: ได้ปลามั้ยครับโ
8: อ้ปลาซ
5: ่อนไหนพอแล้ว
4: อันนี้ได้อะไรคะ
8: นี่ลูกปลาซ่อน
4: เนี่ยโอ้อันนี้นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่ไหมคะ
9: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่อ
4: ตรงนี้แม่ไหลได้อะไรคะตรงไหนบ้าง
9: ปลาก็ได้อยู่
4: ค่ะ
9: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
4: การหาปลานี่เป็นความสุขตรงไหนบ้าง
9: มีความสุขมากกับเพื่อน
4: ๆค่ะ
9: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
4: คือไปเรื่อย
9: ๆไปเรื่อยๆค่ะ
4: ไอ้นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
9: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล็กๆก็ส่วนมากจะไปทอด
4: เอาไปทอด
9: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
4: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
9: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นไอ้ห้วยน่ะโอ้ยเขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
0: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
4: ได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
9: ค่ะถ้ามันไม่ได้ปลาก็ไปเรื่อย
4: ๆแล้วมันไม่หนักเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
9: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
10: ้มาน้องใหม่
4: ถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยจะได้ปลาอะไรคะ
9: เป็นปลาเล็บปลาสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนื้อน้อยปลาดุกนี่หายากอ่ะจะได้ทั้งนี้โชคดีมากเลยปลาดุก

0: สุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
1: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
2: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
3: เวลาลงน้ำทะเล
1: ค่ะ
3: ลม
2: ถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ออกมาได้อุ่นมากอะไรเงี้ย
1: ค่ะอันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
3: ก็เย็บเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
1: ค่ะ
3: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยของ
2: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินกมั่ง
1: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
2: ลืมจริง
1: มันยังไง
2: คะจริงๆหรอกล่ะ
1: มันเป็นยังไง
2: มันอยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากเงี้ยไปซื้อเงินกับหมดพออะไรเงี้ย
1: เวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
1: จริงๆเหมือนออกมาเที่ยวมั้ยเนี่ย
2: ก็เหมือนประเด็นนึงนะ
1: คล่องแต่ละคนนี่คือจะต้องทำกันเองไหมคล่องเนี่ย
3: ก็ทำบ้างซื้อบ้าง
1: นานๆนั่นแหละคนนี้เขาไม่ได้เอาคล่องมานะคะถามจริงๆเวลาได้ปลาแล้วมาอวดใส่กันไหม
3: อวดค่ะไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วยถ้ามาหาทั้งวันนะ
1: ค่ะ
3: ถ้าได้แค่นี้ก็เราก็ไปใส่กระติกน้ำแข็ง
2: ใส่น้ำแข็งมา
3: ไม่ให้ปลาแบบว่าเน่า
1: ปลาชะโดใช่ไหมคะ
2: จ้า
1: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
0: ้ป้าหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
4: นี่เป็นเจ้านาเนาะปอบุญมีเนาะปอบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเนาะ
5: สามสี่เดือน
4: เขาเลยสามสี่เดือนเขาเนี่ยเดี๋ยวในการออกเป็นข้าวน้ำนมเน
1: า
4: ะ
1: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
5: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
4: อ๋ออันนี้เขาเป็นพึ่งครับนี่เอามาผสมเกสรเนาะ
1: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
5: ปีละครั้ง
1: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
5: อาศัยน้ำฝน
1: ถ้าไม่มีฝนนี
5: ่ปลูกไม่ได้
1: นกน
5: ี่
1: พ่อเอาไว้ทำอะไร
5: เอาไว้เวลาไอ้นกมันเราเวลาลมมาลำจะบินอะนกไรนก
1: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
5: ครับนั่นเสื้อกับอะไรนกกันครับ
0: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
4: เสื้อได้เหรอแตนขน
1: มันได้ผลเนาะ
4: ได้ผลครับ
1: อ๋อแล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
4: นอกจากนกแล้วก็มี
5: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
0: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
4: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
6: เล่นหนังยาง
4: สนุกไหมสนุกไหมสนุก
7: วิ่งไปไหนกันครับ
8: ไปตกปลาครับ
0: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
4: ้เฮ้ยได้แล้ว
0: ดูเหมือนว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
4: เทียบกันสิพอๆกันเลย
9: สองคนที่เคยตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
10: 4-5ตัว

0: ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำปลูกข้าวไร่สู่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รถด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
4: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมนี
5: ่ข้าวมาเท่ากับกี่ห่อมาครับ
2: เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
5: เรามาถือหุบเขาสูงแล้วยุงเยอะครับ
6: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุงคะ
5: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
6: ได
5: ้ไหมได้ครับ
2: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
7: โอ้ไม่อยู่ละ
2: พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
4: ใช่เหรอ
7: ที่ได
2: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
4: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
7: เหมือนกันน้ำ
4: เหมือนกันน้ำ
2: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
8: ๆแล้ววันหนึ่งนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
5: ครับ
8: ต้นที่มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
5: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
8: อ๋อเลยครับมีแค่นิดเดียวเองเหรอ
5: ครับมีครับ
8: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
5: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองครับ
7: ข้างในนี่มีปีกอีนานี
8: ่
7: เหลือนี
8: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
5: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะติดกันครับโอ้เห็นแล้วครับป๊อบบี้มูมา
2: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะอือจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
5: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่ไปรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
2: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารแล้วก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
5: ให้อยู่ด้วยให้คอนไว้ด้วยกันครับ
8: โอ้โตโตเหมือนกันนะครับ
5: โตอยู่ครับ
8: อันนี้คือโตเต็มวัยยังครับ
5: เต็มวัยแล้วครับ
4: มีไหมข้อข้อบน
8: โอ้มีเหมือนกันกำลังใส่ขึ้นรู
4: แสดงว่าที่เนี่ยสมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
9: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
5: ได้เยอะอยู่ครับ
9: มีแทบทุกปล้องเลยเน
5: า
9: ะ
5: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นางครับ
4: น่ะมี
5: จูเยอะ
8: มีไหมคร
5: ับ ไม่มีครับ
2: เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้
8: เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บเอาไปบ้านได้นะ
5: ได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
2: จากการที่เดินตามพ่อจะอือและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
10: เมนูชอบพอลาหูสุดยอดมากเนี่ย
4: อันนี้ใส่อะไรมากับแม
11: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
4: รสชาติเป็นยังไงเผ็ดเผ็ด
11: เผ็ดแล้วก็นัว
2: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
12: อันนี้ก็จะต้มสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
13: ตอนลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบ
2: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือกจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัว

ตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่

0: ผู้ล่าตามพื้นริมรั้วฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเซตินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งเนียนไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจทันออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งทันนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีค้อนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนค้อนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุดให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปลยพูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้
2: วมาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
1: ขออนุญาตบุกบ้านพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกติดีนะพี่กุ้งครับ
3: ไม่ปกติ
1: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มาก

0: สูง
1: ไม่จังเลย
0: พิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
0: อ๋อฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล้ว
2: คือหนีขึ้นไปแล้วเลย
0: ปกติมันท่วมเหรอ
1: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวเนี้ยมันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
1: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
1: นี่นี่นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญตามมา
1: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
1: นี่นี่นี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
0: นี่คือ
1: นี่ค่ะ
0: บวม
2: บวมบวมเก่า
1: บวมเก่า
2: ที่เราพูดถึง
1: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนัง
1: ออ
0: กมาแล้วมันก็เลยหลุดล
1: ่
0: อน
1: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
1: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
1: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองเอ้ยทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล
2: ่
0: างอ๋อ
2: ล
0: อง
2: ไว้ตรง
0: นี้อ๋อรู้ซะด้วยกล้องแบบใช่ตรงนี
2: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะก็ไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เ
2: รา เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC ใช่แ
3: ล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ดูราคาเป็นไง
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาบนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาบด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผ
1: นังคือเดินภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ํามันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ําที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล้วถูชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดํา
2: ดําค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: แล้วจ
2: ะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุอะไรว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเคอ
2: ันนั้นก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่จำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย

0: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มันดีกว่าบัวอื่น
0: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
2: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
0: ิใช่แล้วก็ผวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดวนน้ำได้ค่ะ
2: อันนี้เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
0: ใช่ค่ะ
2: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
0: ใช่แ
2: ล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
0: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก็ม
2: ีน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้ขอใช้ไม่ได้แต่ว่า
0: ให
2: ้ใช้ในโซนแห้ง
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
2: ถูกต้องถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิงบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
2: อ๋อ
0: จะเป็นความ
2: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
0: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
2: 4นิ้ว
0: ละเอียดส่วนความหนาก็มีอีกนะม
2: ี
0: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
2: โอ้สองเซนก็มีหนาๆแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย
2: ่
0: าง
2: นั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราเน
0: า
2: ะไม่ได้มาตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
2: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรืออาตามชอบได้เลยค่ะ
2: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้
0: ใช่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
2: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
2: PVC อ่าที่บอกมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
2: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
0: สะดวกแล้วก
1: ็ให้เลือก
0: รดน้ําได้ผมไม่กิน
2: ผมไม่กินรดน้ําได้
0: ใช่
2: เฮ้ยเก่งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน ใช่
2: ค่ะ
0: จ
2: ริงราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
2: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
2: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะแห้ง
2: แล้วผมแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือการตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
0: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งดีกว่า
0: ได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่ต้องติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
2: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ดาษมันก็จะทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
2: โอเค
0: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
2: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโค้งเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: ทา
2: เครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หน
1: ึ่
3: งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนศักดิ์ครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำสื่อเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประ
2: ม
1: า
2: ณนั้น
1: ยังไง
2: มัน
1: คือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหมายถึงว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย
2: MDFอ
4: ีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ถูกต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF ไม่ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า อันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: เ
1: พราะกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มันเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษที่เศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนื่อยใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแนะนำท่านชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเหนื่อยใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีดงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
3: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็จ
1: ะมีขาใหม่
2: ขาใหม่
1: รูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ละที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: เฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดจะมากก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่
1: แพงใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
3: ้
2: ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่

0: าดูขาแต่ละตัวจะยังไงมั้งพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้เลยสบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: แล้วไอขาเคาน์เตอร์อะไรอย่างงี้พี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่ทาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
0: ทา
1: เครื่องแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บ
2: ทาง
1: เคาน์เตอร
0: ์กี่เซนนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: ขย่ง
1: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โชว์
1: ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเรียกว่า
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได
0: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหเนี่ยไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: หนึ่งสอง
1: ปากยิ้มปากยิ้มปากยิ้มปากยิ้ม
2: ปากยิ้มเดี๋ยวแค่ขยับเอา
1: ของพี่สาต้องเดิน
2: นะได้เดี๋ยวนะ
1: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพ
2: ี่ไปลองไปเดี๋ยวได้ปะสไลด์ทำ
1: ได้
2: เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: เพราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะครับขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการใน
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช้คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมก็นาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อามารินทีวี
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหา

ับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ทีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกั

0: ุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างแล้ววันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างนะฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
0: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
1: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมติในกกระทำความผิดนะครับในกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่าในกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็ในกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
0: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
1: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะ ระบุเลยว่าแผนจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจมาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็อาจจะศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผน
0: ทำแผน
1: ใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห้วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ยแล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
0: ่หาสารเสพติด
1: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
0: ก็เป็นสีม่วงอยู่
1: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตัวนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
0: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันท์พูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
1: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทก์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
0: เด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสพหรือว่าที่จับ
0: ที่รับผิดชอบ
1: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
0: ในพื้นที
1: ่ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
0: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
1: ใช่
0: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
1: ใช่
0: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
1: ใช่ครับผมนั่นคือว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะ

0: ดังนั้นบทเรียนตัวเนี้ยเราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: เอ้ามันเรื่องอะไรกันอ่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
5: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
7: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
4: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
5: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
7: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนั่นสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
6: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
2: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
3: เมาแล้วก็ขับด้วย
2: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพรบ.จราจรเนี่ยเป็นพรบ.ที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับไปด้วยเลยนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมติผู้เสียหาย
2: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะ
3: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
2: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
3: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับเราทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่อ้อยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
2: ค่ะ
3: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะ
2: คะ
3: ก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
2: ห้ามขับแน่นอนเพราะว่าคนตาย
3: ไปเลยนะคะ
2: เมื่อกี้เราข้าม

0: นิดนึงค่ะวันนี้พี่กอยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะคะอันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1-5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่20,000จนถึง100,000บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ๋อ
0: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบคุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือจะต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบประกัน
1: ใช่ค่ะ
0: พรบคุ้มครอง
1: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
0: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะแม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
1: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ใช่
0: ไหมคะใช่อันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบจราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
1: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพรบนะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อยนะคะจะต่างจากการ
0: เราทำประกันประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พรบเนี่ยบังคับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
0: จ่ายให้ก่อนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
0: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนนึงนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดละหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาพักสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอ่ะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์อ๋อ
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักสาเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงหนึ่งเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปๆมาๆเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนังแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมัน

0: เบี้ยวกันบ่อยๆ
1: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
0: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
1: ค่ะ
0: หรือมือละ 10,000 มือละ 10,000 10คนอย่างเก่งก็แสนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
1: ฮะ
0: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
1: ค่ะ
0: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
1: เ
0: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงิน
1: ค่ะ
0: ตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือและเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
1: ้
0: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือเปียไปแล้ว4มือ
1: ค่ะ
0: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
1: ค่ะ
0: มือ2ก็ได้ไป 50,000
1: ค่ะ
0: มือ3ก็ 50,000
1: ค่ะ
0: มือ4ก็ 50,000
1: ค่ะ
0: พอรับเงินเสร็จ
1: ค่ะ
0: เบี้ยว
1: อ๋อใช่ใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
0: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
1: ใช่ค่ะเ
0: พราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: คนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว
1: ค
0: นมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
1: ้
0: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
1: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
3: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจ

แต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรุนแรงยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนดูอีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมายังทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533

0: ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่

จ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแผนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสัมมิตในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำมีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระ

และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผ